0: หลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
1: ์แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาขชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
5: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะ Singapore Airlines คว้ารางวัลสายการบินดีที่สุดในโลกประจำปีนี้ที่จัดโดย Skytrack นับเป็นครั้งที่6นะคะที่ได้รับรางวัล นี้ซึ่งพิจารณาจากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักเดินทางทั่วโลกมากกว่า24,800,000คนที่ได้ร่วมประเมินสายการบินกว่า300แห่งนอกจากนี้สายการบินสกู๊ตซึ่งเป็นสายการบินทุนต่ำในเครือของ Singapore Airlines ยังคว้ารางวัลสายการบินทุนต่ำระยะไกลยอดเยี่ยมซึ่งเป็นปีที่6ติดต่อกันอีกด้วยอีกทั้งยังคว้ารองอันดับ2สายการบินทุนต่ำยอดเยี่ยมโดยเป็นรอง Air Asia ของมาเลเซียและ Vueling Airlines ของสเปนค่ะ8 น.กลับมาติดตาม Green News กับคุณสุทินาทองชื่นนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
6: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: มาแล้วใช่ไหม
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับได้ยินเสียงพี่หยันไหมครับหนึ่งครับ
2: สวัสดีค่ะหนึ่งได้ยินค่ะ
1: สวัสดีทุกคนค่ะครับผม
2: ได้ยินเสียงไหม
1: กันหน่อยได้ยินครับปกติดีนะฮะทักทายทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ไหนหรือว่าดูอยู่ที่ไหนด้วยเช่นกันนะครับเสียงเราสองคนเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เช่นการตอบสนองตามที่รัฐเขาบอกนะฮะแต่ว่าจริงๆเขาก็ไม่ถึงขนาดขอความร่วมมือนะครับแต่เขาก็เปลี่ยนคิดว่าเปิดนำทางแล้วก็เขย่าให้เห็นว่าโอเคอะอันไหนมันมีความจำเป็นก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าในส่วนของทางราชการเองเนี่ยเขาประกาศไปเลยแต่ผมเชื่อว่าก็คงไม่ได้แปลว่าราชการทั้งหมดหรอกราชการในหลายซีหรือว่าหลายหน่วยงานผมคิดว่าก็ต้องทำงานแบบว่าไม่หลับไม่นอนก็มีนะครับก็คือมีการประกาศกันวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับจันทร์กับอังคารเป็นวันหยุดราชการใน4จังหวัดหลายคนเราคงทราบกันแล้วล่ะนะครับก็มีกรุงเทพปทุม

0: เปล่าใช่ป่ะคะ
1: อ
0: ของหนิงเนี่ยของหนิงนะตัวหมู่บ้านอะไม่โดนทุกจุดก็คือขังบ้างบางที่แต่บริเวณรอบ
1: น
0: ะหนิงอยู่เรียบด่วนรามอินทราค่ะสุคนธสวัสดิ์29ก็คือถ้าสมมุติสามารถออกจากหน้าหมู่บ้านไปได้ถนนทั้งเส้นน่ะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่มันจะเหมือนแค่ว่าเป็นเกาะอยู่ตรงกลางอ่ะมันจะล้อมๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ารถมีรถสูงนิดนึงลุยออกไปได้หน่อยก็โอเคปลอดภัยได้แต่ว่าถ้าใครรถเล็กก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
1: ครับพี่อันอยู่พญาไทครับตรงแถวๆกสทช.เลยล่ะตรงแถวๆสายอาลีถ้าเป็นรถไฟฟ้าคือรถไฟฟ้าอาลีประมาณนี้นะฮะอยู่แถวๆร้านข้าวต้มเหลาๆอ่ะหนิงบ้านพี่อัน
0: แล้วพี่อันโดนไหมคะ
1: ตรงแถวๆเหลาๆเนี่ยวันเสาร์อ่ะก็มีท่วมแล้วก็ตรงพหล2พหลโยธิน2ที่มันจะมีสะพานเชื่อมข้ามไปวิภาวดีเป็นทางลัดตรงนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: เฉพาะ2จุดนี้ตรงที่พี่อันกลับบ้านมานะวันเสาร์เช้าพี่อันไปรายการสดที่ Workpoint นะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงแถว Workpoint ก็ท่วมแต่ตรงนั้นท่วมเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายังท่วมแบบว่าไม่ต้องลุ้นมากนะครับแต่พอลงจากโทเวซึ่งตอนนั้นฝนตกไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะฮะกลับบ้านมาเนี่ยฝนแบบนั้นสต็อปเลยนะวันเสาร์เนี่ยกำลังพีคเลยนะฮะลงมาตรง2จุดที่พี่อันบอกเนี่ยคือซอย2กับปากซอยพหล8เนี่ยท่วมแล้วก็เราก็ขับมาอยู่บ้านแล้วก็นึกแต่ว่าโอ้ดีจังเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วดีจังเลยที่ได้อยู่บ้านนะฮะวันนั้นพี่อันจะต้องไปดูแพทเมืองมารยา The Musical ปรากฏว่าเขาประกาศยกเลิกไปนะครับรอบที่พี่อันซื้อบัตรไว้ประกาศยกเลิกแล้ววันอาทิตย์พี่อันก็ไปไม่ได้แล้วก็เลยไม่ได้ไปดูเลยเสียดายมากแล้วเขาจบแล้วนะฮะเขาเมื่อวานเพิ่มรอบพิเศษให้ตอนทุ่มหนึ่งแต่ว่าก็เป็นรอบที่เราไปไม่ได้อยู่ดีก็เดี๋ยวเขาต้องไปคืนเงินส่วนตอนเย็นมีงานวันเกิดของโบสุรัตนาวีหรือว่าโบทีเคโบทรีมคิงดอมโบทีเคพี่อันก็ตั้งใจจะไปตอนพี่อันแต่งงานเขามาช่วยงานคริสงานโบสถ์แบบน่ารักมากๆเลยเราไม่ลืมเลยอ่ะแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่อันก็จะไปชื่อบอกว่าโบประกาศยกเลิกงานแต่งงานนะหนิง
0: งานวันเกิด
1: งานแต่ง
0: ว
1: ัน
0: เก
1: ิ
0: ดแต่งหรอง
1: านแต่งประกาศยกเลิกงานแต่งเลยนะคือโทรมาหาพี่อันแล้วบอกว่าพี่อันมาเปล่าหนูจะโทรบอกพี่ว่าอย่ามานะหนูยกเลิกเอาไปทีหลังเรื่องนี้แบบคือเขาบอกว่าแบบเรื่องอื่นสำคัญกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวที่หลังเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แต่เรานึกในใจว่าเฮ้ยเวลาคนเราจัดอีเวนต์ใหญ่ๆมันยกเลิกไม่ได้ไงใช่ไหมเออแต่นี่เขายกเลิกงานแต่งเลยนะเขาแบบสุดอ่ะผมเลยรู้สึกว่าโอเคก็ใจสุดท้ายกลายไปว่าผมอยู่บ้านทั้งวันเลยแต่ว่าตกเย็นทนไม่ได้แล้วอยู่บ้านไม่ได้นานจะลงแดงก็เลยให้แต่ละเพื่อนๆก็เลยส่งเข้าไปในไลน์เลยกรุ๊ปว่าทุกคนอยู่ตรงไหนบ้างตรงไหนท่วมแล้วตรงไหนลดแล้วรายงานซีแล้วเราก็เซิร์ชดูแต่ละที่อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายขับรถออกไปดูเองเลยด้วยความเปรี้ยวใจว่าฉันสำรวจแต่ฉันไม่มีรถสำรวจนะรถฉันก็รีกรายมากก็โอเคขับรถออกไปน้ำแห้งสนิทเลยตรงส่วนพี่อันนะฮะตรงโซนพี่อันน้ำแห้งสนิทแบบสนิทนะหนิงสนิทคือเหลือแค่พื้นเปียกนะแต่ว่าไม่มีน้ำเจ็ดน้อง
0: คือเมื่อวานอันนี้คือเมื่อวานเหรอคะ
1: ใช่ครับเมื่อวานนี้อ๋อโนเมื่อคืนคืนวันเสาร์
0: แปลว่าของสดส่วนของพี่อันแปลว่ามันได้น่าจะได้ระบายลงไปใดๆสักที่
1: ใช่ใช่ซึ่งผมคืนวันเสาร์พอเป็นเช่นนั้นผมก็เลยย่ำใจโทรหาเพื่อนว่าแกเราอยู่บ้านทั้งวันเลยคุณลูกกับคุณภรรยาก็ไปอยู่พัทยาหมดเราอยู่เพื่อที่จะมาอยู่งานต่างๆที่เราตั้งใจไว้เนี่ยก็เลยชวนเพื่อนไปดูหนังกันเพื่อนก็บอกว่าหาเรื่องใส่ตัวป่ะผมบอกว่าป่ะเราหาเรื่องใส่ตัวกันแล้วถ้าขับไปเจอตรงไหนน้ำท่วมเรากลับรถ
0: ค่ะ
1: แล้วพี่เอียงก็เข้าเมืองไปเลยตั้งแต่คืนวันเสาร์ไปพารากอนไปไปทุกอย่างไม่พี่ไม่เจอน้ำท่วมเลยอ่ะในส่วนพี่อันเลยไม่แน่ใจนะฮะก็ในส่วนเมืองชั้นในหลายจุดนะครับในมุมของพี่อันก็เลยชื่นชมว่าเฮ้ยระบายน้ำได้เก่งมากเลยขอชื่นชมแต่ตอนพี่อันโพสต์ไปว่าพี่อันขอชื่นชมก็มีคนตามมาด่าพี่อันด้วยนะซึ่งเดาได้
0: เพราะว่า
1: คนที่ต
0: ามรอบนี้ขา
1: ไม่พี่อันแค่จะบอกว่าคนที่ตามมาด่าก็คือคนที่เขาไม่ลงไงเราก็บอกเออก็เราชื่นชมในตรงของเราก็แล้วกันนะแต่พี่ว่าแบบมันก็มีหลายเรื่องตรงอย่างเช่น ที่เราเห็นภาพตรงแบบแฟลตคลองจันทน์หรือต่างๆตรงแถว

0: บางกะปิโอ้เอาเรื่องน้ำไม่ลงเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคอะถ้ามันไม่ลงเลยอะนะแล้วมันไม่มีใครเข้าไปช่วยเขาเลยบางคนที่เขาพูดว่าเขาไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจที่เขาจะด่าเหมือนกันนะอืมเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายจุดตอนนี้ครับผม
1: คือรอบนี้มันเป็นการท่วมที่หนิงว่ามันแปลกเพราะว่าในรอบที่เป็นปี54เรายังเข้าใจได้ว่าในจุดที่ท่วมเนี่ยมันเป็นจุดที่มันใช้คำว่ามันกระจายเป็นมันกระจายทั่วมั้งพี่อันรอบนี้มันจะมาท่วมอยู่ในฝั่งโซนตะวันออกของกรุงเทพอ่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่แต่ละโซนมันเป็นโซนที่ติดคลองซะส่วนใหญ่อย่างสมมุติถ้าเทียบฝั่งตะวันออกฝั่งที่โดนหนักๆอ่ะติดคลองมันก็จะแบ่งเป็น2ถนนเนอะพี่อันถนนฝั่งเพชรบุรีฝั่งนึงอีกฝั่งนึงมันก็ยังคงเพชรบุรีปลายๆมันก็ยังคงเป็นบางกะปิรามคำแหงอย่างเงี้ยเหมือนอย่างตอนนี้ที่มันมีการระบายน้ำแล้วที่แล้วบอกเลยว่าณตอนนี้แห้งสนิทแล้วเรียบร้อยก็คือฝั่งถนนเส้นเพชรบุรีเกือบจะลงไปพัฒนาการก็เกือบจะแห้งแล้ว
0: เพชรบุรีตัดใหม่ที่มีน้ำที่ภาพน่ากลัวมากแล้วมีรถปอร์เช่คันหนึ่งด้วยใช่ไหมตรงนั้น
1: ที่มีปอร์เช่คันหนึ่งใช่
0: ที่มีปอร์เช่สีขาวหลังคาแดงจมน้ำอ่ะพี่เห็นภาพที่สะเทือนขวัญมากโอเคตา
1: ตรงเนี้ยเมื่อคืนเนี่ยไม่เกินตีสามค่อนข้างดีละเช้านี้วิ่งได้สะดวกละซึ่งตรงตัดอีกฝั่งคลองอ่ะฝั่งคลองจันฝั่งบางกะปิฝั่งรามคำแหงยังไม่ลดเลยทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมก็เข้าใจได้นะว่าเขาคงจะเอาเส้นเศรษฐกิจก่อน
0: คือเห็นใจแหละเห็นใจคืออย่างเวลาเราเห็นก็แบบทางอยุธยาหรือจังหวัดรอบๆกรุงเทพที่เขาบอกว่าก็ต้องเป็นเมืองรับน้ำแทนกรุงเทพอะไรเงี้ยคือเข้าใจทั้งในส่วนของที่เขาต้องตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็เข้าใจในส่วนที่คนที่อยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าแบบโกรธเหมือนกันว่าทำไมต้องแบบคือถ้าในความเป็นจริงอ่ะระบบบริหารจัดการดีอ่ะมันต้องไม่จบตรงที่ว่าให้บริษัทให้จังหวัดเหล่านั้นเป็นจังหวัดที่รับน้ำแทนกรุงเทพหรือให้เมืองชั้นในรอดแล้วเมืองชั้นนอกไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือในระยะฉุกเฉินหรือระยะสั้นคุณอาจจะคิดแบบนั้นได้ซึ่งมันก็เป็นลอจิกที่ผมเข้าใจได้แต่ในระยะยาวซึ่งณวันนี้เราพูดได้ว่าระยะยาวนะฮะพอเราน้ำท่วมครั้งสุดท้ายคือ54ใช่ไหมที่ใหญ่นะที่จะเรียกว่าเป็นมหาวาตภัยแบบนั้นนะมหาอุทกภัยอ่ะหมายขออภัยนะฮะ
1: ค่ะ
0: 54ผ่านมาต้นนี้10กว่าปีนะครับไม่ใช่10นะฮะ10กว่าเลทเซว่า15อ่ะถ้าบวกอ่ะ14ก็ได้เดี๋ยวหาว่าเวอร์ป่ะ14ปีไม่ว่าจะเป็นโครงการน้ำอะไรต้องทำเสร็จแล้วนั่นเองเราก็ยังอยู่กับการว่าโอเคเซฟผมเมืองชั้นในซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยขยับก็ยอมรับซะเถอะว่ามันไม่ค่อยขยับโครงการใดก็ตามที่เป็นเมกะโปรเจกต์อ่ะไม่มีอะไรเกิน10ปีหรอกนี่มันต้องเสร็จหมดแล้วป่านนี้ที่แบบกรุงเทพน้ำจะท่วมเพราะว่าเราต่ำลงทุกปีเราต้องทำเขื่อนที่เจ้าพระยาประตูเปิดปิดหรือโครงการต่างๆเราพูดเรื่องนี้กันหลายครั้งแล้วนะฮะจริงๆเรามีหมดแล้วนะครับแต่เราไม่ทำนะ
1: ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นในความรับผิดชอบโดยตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไหมคะกรมชลประทานเพราะกรมชลประทานอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีโดยตรงซึ่งเชื่อไหมว่าไม่รู้ในมุมของหนิงนะที่หนิงนั่งดูทีวีทั้งวันเราไม่ไปไหนเลยนั่งดูข่าวมันทุกช่องเลย
0: ครับผม
1: หนิงไม่เห็นท่านไหนออกมาเลยค่ะ
0: ก
1: ็หนิงไม่เห็นเลยค่ะพี่สมมุติถ้าเรา
0: เมื่อวานเราเห็นท่านนายกลุยน้ำนะ
1: ก็ตั้งแต่ท่านนายกกลับมาก็เพิ่งจะเห็นข่าวในการที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่มันดูจะอะไรแต่มันก็ตั้งคำถามอีกหนึ่งคำถามว่าเราจะต้องรอนายกกลับมาหรอแล้วถ้านายกไม่กลับมามันคืออะไร
0: ผมไม่กล้าสรุปนะว่าแบบทุกอย่างต้องรอนายกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรามีสิทธิ์รู้สึกทุกอย่างในฐานะประชาชนผมเชื่อว่าเรามีสิทธิ์รู้สึกทุกอย่างผมไม่บอกว่าอย่าพูดแบบนั้นอยากพูดอะไรก็พูดผมคิดว่าแต่ว่าพี่อันจะไม่กล่าวหาเพราะพี่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังแต่ละคนทํางานยังไงกันบ้างพี่อันก็คิดว่าเขาคงมีหน่วยงานที่ทํากันอยู่แหละพี่อันพูดภาพรวมเหมือนกันที่เห็นนะพี่อันก็รู้สึกว่าบางจุดอย่างเช่นตรงที่พี่อันชมไปพี่ก็รู้สึกว่าเอ้าเอ้ยมันดีกว่าเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนบ้านพี่อันท่วมนะฮะผมถึงพี่อันถึงบอกว่าพี่บ้านในภายในบ้านพี่มีเหมือนระบบชลประทานไงมีคนส่งข้อความมาเลยบอกว่าขอดูเขื่อนบ้านพี่อันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเมื่อก่อนบ้านพี่อันท่วมหนักมากแต่ว่า ส่วนหนึ่งพี่ดูแลตัวเองซึ่งแพงมากอันที่สองคือพี่เห็นว่ามันก็ดีขึ้นตรงส่วนของพี่อันนะฮะผมก็เลยไม่ค่อยด่าเข้าใจป่ะพอเราไม่ท่วมเราก็เลยไม่รู้หรอกมันไม่โกรธอ่ะแต่คือเราดูเฉพาะตรงเราไม่ได้หรอกพอมองไปตรงหลายๆสุดเราก็แบบโอ้มันก็หนักจริงอ่ะเราก็เห็นหลายๆคนที่เขายังคงต้องฝ่าฟันน้ำออกไปเกินครึ่งตัวอย่างเงี้ยบ้านเพื่อนพี่ต้องเอาคนมาช่วยอพยพออกจากบ้านเลยนะซึ่งก็อยู่แถวๆนนทบุรีเลยประชาชื่นไปหน่อยอ่ะครับก็หนักมากแถวๆซอยสามัคคีอ่ะโอ้สุดฤทธิ์สุดเดชแล้วน้ำไม่ลงด้วยไม่ลงเลยแล้วแปลกมากซอยบ้านเพื่อนพี่อยู่กลางเมืองแล้วนะแต่ตรงนั้นก็คือแถวธุรกิจบัณฑิตนะฮะไม่มีท่อระบายน้ำนะหนิงอยู่ติดคลองประปาเลยนะไม่มีท่อระบายน้ำพี่บอกว่าเฮ้ยมันสร้างถนนกันได้ไงไม่มีท่อระบายน้ำพ่ออืมเราก็แปลกใจเหมือนกันแต่ว่าอยู่ดีๆเราจะให้ณวันนี้มาพูดว่าแกซอยบ้านแกไม่มีท่อไม่ใช่ซอยเล็กด้วยนะซอยบ้านแกไม่มีท่อระบายน้ำย้ายที่เถอะอย่างเงี้ยมันบ้านอ่ะมันไม่ได้ย้ายกันได้ง่ายๆผมก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันมีระบบอะไรประหลาดๆอยู่เยอะเหมือนกันนะครับยังไงก็แล้วแต่
1: ประหลาดเหมือนอะไรรู้ไหมพี่อันเหมือนบางทีบางคอมเมนต์เขียนมาบอกว่าหัวหน้าไม่อนุมัติค่ะวันศุกร์คุณหนิงวันศุกร์วันหยุดเสาร์ศุกร์เสาร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยใครเขาทำงานกันบ้างสตินะสถานการณ์อย่างนี้ทุกคนก็ต้องทำงานนะคะไม่ใช่แบบว่าไม่ทำงานกันนะก็ถ้ามีสติเขาจะทำงานกันนะคะ
0: ถ้าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมเชื่อว่าที่ผ่านมาคุณต้องทำงานตลอดเวลาครับผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นกรมอุตุเสาร์อาทิตย์คุณหยุดหรออ่ะผมถามหน่อย
1: พี่อ่านได้ดูตอนพี่อ่านได้ดูตอนกรมอุตุออกมาไลฟ์ใน Facebook ป่ะคะ
0: พี่อ่านไม่ได้ดูแต่พี่อ่านเห็นว่าเขาไลฟ์อยู่พี่อ่านเห็นไลฟ์ตอนคือพี่อ่านเห็นไลฟ์ตั้งแต่วันศุกร์พี่อ่านเข้ารายการสดตอนบ่ายโมงพี่อ่านเข้ารายการสดพร้อมกับกรมอุตุไลฟ์แล้วพี่เอาภาพเขาไลฟ์ขึ้นจออยู่พี่อ่านเอาภาพเขาไลฟ์ขึ้นจอเพราะพี่อ่านบอกว่าพี่อ่านคิดว่าเขากำลังพยายามปรับตัวอย่างหนักพี่อ่านเลยพี่เขาเลยไลฟ์ซึ่งเราก็ยังสามารถต่อว่าเขาได้อะไม่ว่าเขาจะอธิบายยังไงแต่ว่าควรฟังกันนะฮะควรฟังกันผมก็ไม่สามารถชมแต่ผมณวันนั้นพี่อ่านเข้ารายการอะตอนนั้นมันก็เริ่มท่วมแล้วผมก็ยังเข้าข้างกรมอุตุนิดๆในเชิงของการให้ข้อมูลเพียงแต่ว่าผมตำหนิในเรื่องของวิธีการสื่อสารกับการใช้ภาษาอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากเราไม่รู้หรอกว่าหนักมากคือแค่ไหนอันนี้เขาควรต้องบอกว่าหนักมากในระดับที่แนะนำให้ต้องขนของแล้วตามเขตดังต่อไปนี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันต้องสเปซิฟิกชัดเจนแต่มันก็มีคนมาให้ความรู้กันอีกว่าหน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ของปภ.คือไอ้แบบเหมือนสำนักอะไรป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติฉันฟังกรมอุตุคือผมว่าเฮ้ยอย่าทำให้ประชาชนประเทศนี้มันต้องเก่งมากเกินไปได้ไหมทุกคนต้องเก่งมากแล้วนะคดีแตงโมฉันก็สืบเองเข้าใจป่ะคดีหัวสวแล้วก็สืบเองกี่คดีแล้วที่ประชาชนสืบกี่ทุกเรื่องประชาชนทำหมดเลยเห็นไหมน้ำท่วมไอ้ตรงจุดกลับรถที่ต้องมาแก้ไขด่วนเพราะว่าถ้าเลยไปจุดกลับรถปกติเนี่ยน้ำจะท่วมประชาชนต้องลงมายกแบริเออร์เองคือบอกเฮ้ยประชาชนประเทศเราทำทุกอย่างเองแล้วนะอย่าให้ฉันแบบว่าเหรอฉันต้องรู้เลยนะว่าฟังพยากรณ์ต้องฟังอุตุแต่พอจะฟังเตือนภัยต้องย้ายไปอีกที่นึงนะเพราะว่ามันอยู่คนละหน่วยงานกันแล้วถ้าเดี๋ยวจะขอความช่วยเหลือต้องไปอีกที่นึงนะถ้าในสถานการณ์ที่คุณเห็นแบบนี้ต้องมีคนสั่งรวมศูนย์เลย
1: เพราะว่าอย่างกรณีอย่างที่พี่อ่านพูดเรื่องปภ.เนี่ยปภ.เนี่ยมันจะอยู่ในของกระทรวงมหาดไทยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นการระบายน้ำก็จะอยู่ในกรมชลประทานอยู่ในกระทรวงเกษตรมันคนละจุดเลยหรือว่าถ้าพูดถึงท่อคลองสถานีสูบน้ำก็ต้องเป็นกทม.อย่างเงี้ยคือมันคนละหน่วยงานคนละจุดเลยอะแล้วมันไม่มีใครรวมวอลลุ่มอย่างที่พี่อ่านพูดมันก็เลยไม่มันก็อาจจะเกี่ยวไหมคะพอนายกไม่กลับมาก็เลยไม่มีใครสั่งงานรวมศูนย
0: ์ประเทศเราแล้งทุกปีเราก็ท่วมทุกปีแล้วก็นี่คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในความเป็นจริงแล้วถ้าคุณจะแยกแล้วแต่นะซึ่งผมว่าไอ้แยกนี่ก็ไม่เคย make sense เท่าไหร่นะแต่ถ้าในจะแยกแล้วมันต้องมีในสถานการณ์แบบนี้กรมอุตุรายงานเสร็จปุ๊บต้องตบท้ายด้วยปภ.ปภ.จะเตือนต้องอ้างอิงกรมอุตุผมว่าก็ครอสกันเลยสิแล้วทำไมต้องคื ือเมื่อน้ำท่วมผมว่าผมคิด3นาทีผมก็คิดได้แล้วอะมีคนต้องเยอะแยะไม่มีสมองคิดเลยเหรอนี่คือเวลาพอเห็นแบบนี้ผมก็เข้าใจว่าอย่ามาอ้างซึ่งก็มีคนมาอธิบายผมนะฮะผมขอบคุณมากผมก็ตอบเพราะว่าผมขอบคุณนะข้อมูลเขาเป็นประโยชน์เพราะว่าในความเป็นจริงนั่นคือแฟกต์ที่เราต้องรู้ว่าอ๋อเออจริงว่ามันเป็นหน้าที่ปอพอแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ประชาชนเหมือนกันใช่ไหมที่เราต้องเก่งขนาดนี้ในการที่เราจะรู้ว่าฉันจะหาข้อมูลนี้ต้องไปที่นู่นฉันคุณก็วันสต็อปมาให้ประชาชนเลยสิหรืออย่างล่าสุดมีอีกแล้วว่าแบบรัฐบาลบอกให้โหลดนะโหลดแอปพลิเคชันใหม่อีกละเพื่อเช็คว่าตรงไหนน้ำท่วมทำไมต้องโหลดแอปพลิเคชันใหม่ทุกครั้งหรอมีโควิดก็มีหมอพร้อมโควิดมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากผมยังโอเคเฮ้ยคุณเราใช้อะไรก็ได้ที่คุยกับประชาชนนะอันเดียวได้ป่ะผมว่าอันเดียวก็พอละนี่ล่าสุดมาแบบถ้าจะเช็คเรื่องของว่าที่ไหนน้ำท่วมบ้างให้โหลดเรื่องอะไรนะผมไม่แน่ใจอ่ะผมไม่โหลดอ่ะเพราะผมโมโหตอนผมเห็นว่าผมจะต้องมีกี่แอปพลิเคชันของรัฐบาลกันในมือถืออันไหนที่ประชาชนมีมากแล้วคุณก็ทำให้มันเป็นอันที่คุณใช้สื่อสารร่วมกับประชาชนไปเลยแล้วก็คุณเปลี่ยนชื่อก็ได้คุณไม่ต้องทำแอปเพิ่มแล้วแหละนะครับก็สะท้อนปัญหากันนะแต่ด้วยความโกรธหรืออะไรยังไงก็ผมก็เข้าใจถ้าใครจะโกรธทั้งสิ้น
1: แต่ใดๆตอนนี้สิ่งที่ยังคงเป็นห่วงนะแล้วก็ยังคงรู้สึกว่าสงสารมากๆก็คือทางฝั่งนี่แหละคลองจันบางกะปิรามคำแหงแล้วก็ตอนนี้เริ่มรอบนอกที่จะต้องรองรับน้ำก็เริ่มจะหนักละอย่างอยุธยาเนี่ยอย่างที่เราเคยพูดกันมาตลอดเป็นที่รับน้ำตลอดมันก็ยังเป็นทุกอย่างเหมือนเดิ
0: ม
1: ก็หวังว่าการถอดบทเรียนทั้งหลายที่ล่าสุดที่นายกบอกว่าเอาบทเรียนในการจัดการบริหารที่ถอดบทเรียนจากหาดใหญ่จะเอามาใช้ในครั้งนี้ได้อย่างเป็นประโยชน์ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นหวังว่า
0: อ่ะยังไงก็แล้วแต่ในอีกด้านนึงนะฮะผมก็เห็นว่าเมื่อวานนี้ผมก็เห็นบางสื่อนะครับเขาเอาลงว่าแบบว่ากรมอุตุเขาก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนภาษาในการที่เขาใช้สื่อสารกันแล้วมากขึ้นนะฮะว่าแบบวิธีการพูดจาหรือวิธีการคุยกับประชาชนในการบอกว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็มาแบบเหมือนมีสำนักข่าวที่เขารวบรวมมาว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นะตอนนี้ผมก็เห็นความพยายามปรับตัวแล้วผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนคนเลยคือยังคงเน้นอินฟอร์เมชันเหมือนเดิมแต่ว่าเขาใส่ภาษาพูดผมไม่อยากใช้คำว่าภาษาคนนะเพราะผมว่าเวลาเราพูดว่าภาษาคนมันมีความประชดอยู่ในนั้นด้วยเขาใส่ภาษาที่เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาราชการลงไปมากขึ้นอย่างเช่นบอกว่าถึงฟ้าจะดูใสแต่ไม่อยากให้ทุกๆคนประมาทนะคะมันมีคำแบบนี้มากขึ้นซึ่งพี่ว่าดีสำหรับตัวผมรู้ว่าดีคือคุณให้ข้อมูลก่อนอ่ะพี่อังเคยนั่งอยู่กับหมอช้างกับหมอลักอย่างเงี้ยเวลาเราทำรายการอย่างเงี้ยหนิงแล้วพี่เคยถามเขาบอกว่าพอจบรายการปุ๊บพี่คุยกับเขาบอกว่าหมอครึ่งหนึ่งของที่หมอพูดน่ะไม่รู้เรื่องเลยนะคือเขาจะพูดว่าตอนนี้ดาวอังคารเป็นคุณดาวพุธเป็นโทษนะแล้วก็กำลังโคจรรอบดวงนี้ขึ้นมาเพื่อย้ายลัคนามาอันนี้บอกว่าพูดอะไรอ่ะพูดเลยได้ไหมตกลงผมจะเป็นยังไงนี่คืออันพูดนะแต่ผมไม่ได้พูดด้วยความโมโหนะฮะแต่ผมบ่นกับเขาว่าหมอพูดทำไมอาจารย์พูดทำไมอ่ะอาจารย์พูดแบบว่าเสียเวลาไอ้ตรงดาวย้ายไปย้ายมาผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องหรอกเราตัดดีมั้ยเราจะได้คุยเนื้อกันได้เยอะขึ้นเงี้ยเขาหันมาตอบพี่บอกว่าไม่ได้ในเชิงของทฤษฎีผมต้องการทำให้คนรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นโหราศาสตร์ไม่ใช่หมอเดาซึ่งเราอาจจะบอกว่าม
1: ันก็
0: เดาอยู่ดีแล้ววะ
1: แต่อย่างถูกต้องแล้วพูดง่ายๆอ่ะ
0: เออแต่คือเข้าใจป่ะพอเขาพูดผมก็บอกว่าเพราะว่าใครที่ศึกษาโหราศาสตร์ต่อให้ผมไม่ได้พูดตรงท้ายว่ามันจะเป็นยังไงแค่ผมพูดทฤษฎีว่าดาวนั้นเป็นแบบนี้และดาวนี้ย้ายมาแบบนี้เขาก็จะตอบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นคือการให้ข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญที่ให้รู้ว่าเราไม่ได้พูดแบบหลักลอยซึ่งนั่นคือสิ่งเดียวกันกับที่กรมอุตุจำเป็นต้องทำว่าความกดอากาศสูงฉันไม่รู้ว่าความกดอากาศสูงเป็นยังไงหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวกำลังสูงเข้าอะไรอย่างฉันไม่รู้เว้ยมันคืออะไรแต่เขาจำเป็นต้องให้ข้อมูลในเชิงวิชาการเพื่อให้รู้ว่านี่คือที่มีที่มาที่ไปแต่แบบที่คือก็เราคุยกันเรื่องนี้แล้วล่ะนะก็ณตอนนี้ก็ ทุกฝ่ายก็ปรับตัวกันแต่ก่อนอื่นขออัปเดตสักนิดนึงแล้วกันนะฮะกรมอุตุก็มีการประกาศเพิ่มเติมออกมาซึ่งจะมีผลนี่แหละถึงเช้าวันนี้เนี่ยนะช่วงที่ผ่านมาเป็นไงกันบ้างนะครับก็คือฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับอันนี้ประกาศนะฮะตอน 5:00 น.ของเมื่อวานซึ่งก็แปลว่าต้องผ่านการปรับตัวมาบ้างแล้วนะครับเขาก็มีแผนภาพออกมาให้ดูซึ่งแผนภาพก็ชัดเจนใช้ได้นะฮะพี่อั๋นขอให้ดูนะเนี่ยแผนภาพของประเทศไทยของเราเห็นมั้ยก็จะเห็นว่าฝนเนี่ยกระจายออกจากกรุงเทพกรุงเทพยังเป็นสีเหลืองอยู่นะครับแต่เป็นสีเหลืองอ่อนในขณะที่สีเหลืองเข้มเป็นส้มเนี่ยกระจายไปอยู่ทางฝั่งซ้ายและขวาของกรุงเทพในขณะที่ขวาสุดไปทางพม่าเรียกว่าขวาสุดไหมขวาสุดไปทางพม่าคือทางทิศตะวันตกเป็นสีแดงเลยนะฮะคือตกหนักถึงหนักมากที่เขาบอกว่าจะมีการย้ายไปแถวกาญจนบุรีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นจุดที่มีการเตือนว่าหนักมากเลยจริงๆคือนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณกาญจนบุรีและราชบุรีรวมถึงอีกฝั่งหนึ่งที่มีการเตือนก็จะเป็นนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในขณะที่ใต้เตือนค่อนข้างเข้มขึ้นหนึ่งก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงานะครับนี่คือประกาศพื้นที่เฝ้าระวังมากนะครับเป็นสีแดงนะฮะเขาประกาศออกมาเป็นสีแดงแล้วนะครับในขณะที่ส้มไปดูเองนะครับแล้วก็ต่างๆตรงนี้ก็ไปดูเองแต่ว่าเดี๋ยวเขาคงจะมีอัปเดตออกมาล่าสุดอยู่นะฮะแต่ว่าอัปเดตล่าสุดอันนี้ใช้ได้ถึงประมาณสัก 8-9 โมงเช้านี้เท่านั้นแล้วนะครับ
1: ค่ะส่วนภาคอีสานเพิ่มเติมนิดนึงก็จะเป็นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นะคะแล้วภาคเหนือก็จะเป็นตากกำแพงเพชรแล้วก็ที่ต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะคะคือพอมันมีการประกาศเตือนออกมาลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาที่คำถามเดิมนั่นแหละพี่อั๋นว่ามันยังตอนกรุงเทพมหานครที่มันมีการแจ้งเตือนกันล่วงหน้าว่าจะมีไม่มีเนี่ยว่าจะฝนตกเกิดในวันที่23ถึงวันที่27พอมันมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่รับรู้ว่ามีการแจ้งเตือนหรือมีการวางแผนอะไรใดๆซึ่งอันนี้มันเป็นการถอดบทเรียนแรกเลยที่มันเกิดขึ้นกับกรุงเทพครั้งนี้ว่ามันมีการแจ้งเตือนแล้วล่ะแต่การเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับในการแก้ปัญหาเตรียมความพร้อมได้จริงหรือเปล่าซึ่งหลังจากนี้เนี่ยมันใช่ว่ากรุงเทพมันเบาลงแต่ประเทศไทยจะไม่เจอถูกป่ะคะพี่อันมันก็กระจายออกไปรอบนอกเคลื่อนตัวจากกรุงเทพมหานครออกไปจะไปทางฝั่งพม่าเนี่ยแหละซึ่งฝั่งกาญจนบุรีฝั่งอะไรแถวๆนั้นน่ะเขาก็จะโดนกันอย่างที่พี่อันพูดไปแล้วเตรียมความพร้อมแล้วหรือยังผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด
0: ครับผมแล้วก็หลังจากนี้เนี่ย
1: อันนี้คือคำถาม
0: ตามพยากรณ์ล่วงหน้าแบบหลายวันหน่อยนะฮะพอมันไปถึงตรงนั้นแล้วอ่ะมันก็ตีกลับขึ้นเหนือนะฮะมันจะตีกลับขึ้นไปเหนือสูงด้านบนซึ่งการที่ขึ้นไปด้านบนมันก็มีความน่ากลัวอีกคือ
1: มันจะไปเติมน้ำ
0: มันจะไปเติมน้ำเหนือแล้วไหลกลับมาแล้วทางผมยังจำได้เลยว่าวันศุกร์อธิบดีกรมอุตุออกมาพูดบอกว่านี่คือฝนตกที่ไม่ได้มีพายุนะถ้าจะใช้คำว่ามหาอุทกภัยต้องมีพายุเข้าหรือพายุแบบเกินหนึ่งลูกพายุขนาดกลางเนี่ยมันจะมี depression ใต้ฝุ่นอะไรเงี้ยนะฮะสองลูกมาผสมรวมกันเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าถึงจะมีการประกาศเตือนว่าเป็นมหาหนึ่งคือมหาวาตะก็ลมใช่ไหมมหาวาตะภัยกับอีกอันหนึ่งคืออุทกภัยตามมานี่ขนาดยังไม่มีพายุในอีกด้านหนึ่งผมก็บอกโอ้โหนี่ขนาดยังไม่มีพายุฉันอ่วมขนาดนี้ประเทศเรามีความสามารถในการรองรับตรงนี้อยู่ได้น้อยแค่นี้เองหรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็จะขออนุญาตบ่นสั้นๆแล้วเดี๋ยวเราจะเบรกกันละนะครับก็คือพี่อันส่งข้อมูลไปไม่รู้หนิงเห็นหรือเปล่าเนี่ยนะพี่เปิด
1: เห็นแล้วค่ะเนี่ยนี่เห็นแล้วค่ะเรื่อง
0: นน
1: ท์พี่น้ำของชลประทานปะคะ
0: ถูกพี่จะพูดเรื่องนั้นแหละไทยรัฐนะไทยรัฐนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีเขาใช้คำนี้นะผมอ่านตามข่าวเลยเดือดเครื่องสูบน้ำชลประทาน8เครื่องเสียอยู่2ตัวในขณะที่มีอีก6ตัวที่เหลือใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับเรื่องนี้เปิดเผยมาเขาบอกว่านายกอู๋นะครับนายธวัชชัยอึ้งอัมพรวิไลผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายกอู๋เองเพิ่งรู้หรือเปล่าหรือนายกอู๋เองใช้โอกาสนี้เหมือนกันในการกระทุ้งว่าเอาทำไมก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเพราะไอ้เครื่องสูบน้ำเนี่ยนะฮะ8ตัวเนี่ยไอ้2ตัวที่เสียมากว่า3ปีแล้ว
1: ค่ะ เหลืออีก6ตัว
0: ไม่ซ่อมเหลือ6ตัวอ่ะ6ตัวยังดีแต่6ตัวเวลาเปิดมันมีแต่6ตัวเวลาเปิดเปิดได้ทีละ3เครื่องเพราะไม่งั้นไฟจะโหลดเดี๋ยวก่อนเผลอๆไฟบ้านฉันอาจจะแข็งแรงกว่าผมพูดเล่นนะผมพูดเล่นผมรู้ว่ามันคนละขนาดแต่ปรับคุณต้องทำไฟให้มันสามารถเปิดได้8ตัวพร้อมกันดิถ้าไม่งั้นจะมีเยอะไปทำไมแล้วเสียทำไมไม่ซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ทำไมไม่เปลี่ยนแล้วถ้าบอกว่าอ๋อมันยังไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นตอนแรกซื้อมา8ตัวทำไมไม่ซื้อเท่าที่จำเป็นถ้าบอกว่า8ตัวจำเป็นงั้นทำไมไม่ซ่อมไม่ว่าจะอีท่าไหนก็ผิดหมดเลยนะครับซึ่งนี่คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเต็มๆนะฮะและเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเข้าสู่ฤดูกาลนี้แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าตรงที่คุณระบายตัวนี้เป็นหัวใจหลักเลยนะครับตรงจุดที่มีปัญหาตรงนี้คือโครงการชนประทานปทุมธานีที่ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีที่เป็นจุดสำคัญในการสูบระบายน้ำจากคลองบางหลวงเชียงรากออกสู่เจ้าพระยาจุดนี้สามารถลดระดับบรรเทาผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบได้โดยเฉพาะพื้นที่7ตำบลตรงบริเวณนั้นหัวใจสำคัญขึ้นอยู่กับ8เครื่องนี้นะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะไปจัดการซะรวมถึงระบบไฟฟ้าซึ่งผมไม่คิดว่าเรื่องแค่นี้ต้องให้ประชาชนเป็นคนสอนเลยนี่เมื่อมันเป็นหน่วยงานของคุณและหน่วยงานของคุณก็มีหน้าที่หลักอยู่แค่ไม่กี่อย่างทำไมทำไม่ได้ไม่เข้าใจทำไมเสียไม่ซ่อมวะหนิงพี่พุ่นตรงรถพี่นะรถพี่กิ่งไม้เกี่ยวเป็นรอยพี่ยังเอาเข้าซ่อมเลยไม่ให้เป็นรอยอ่ะแค่เป็นรอยพี่ยังซ่อมเลยยังไม่เสียเลยนะ
1: นั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นคำถามที่เราหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะวันนี้คือโอเคมันอาจจะฟังดูว่าเราบ่นนะแต่มันก็เป็นอันนึงที่อย่างที่พูดไงคะว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้มันแค่ว่าถ้าพูดถึงในกรุงเทพมหานครใช้คำว่าดีขึ้นเราแต่รอบๆทั้งจังหวัดแล้วก็รอบๆกรุงเทพมหานครหลายๆจังหวัดแล้วทั้งประเทศเนี่ยสถานการณ์มันยังไม่ได้ใช้คำว่าดีขึ้นมันถึงเวลาที่แต่ละหน่วยงานถ้าได้ยินเสียงของเราเนี่ยเตรียมพร้อมเพื่อประชาชนเพียงพอมากน้อยแค่ไหน
0: ครับผมนะฮะก็อย่ามึนแล้วกันนะผมคิดว่าคุณไม่มีสิทธิ์มามึนตอนนี้นะครับผมไม่ได้บอกที่ผ่านมาคุณไม่ได้ทำงานนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากผลงานผมว่าประชาชนก็มีสิทธิ์สงสัยอ่ะผมไม่ด่าละกันว่าที่ผ่านมาไม่ทำงานแต่ผมแค่ถามว่าแล้วที่ผ่านมาทำอะไรนะครับเพราะว่าการทำงานหนักแล้วถึงเวลามีปัญหาผลออกมาแบบนี้อาจจะแปลว่าคุณเสียเวลาทำในสิ่งที่ไม่ควรทำก็ได้นะครับหรือว่าทำงานไม่ฉลาดหรือเปล่านะฮะกลับไปถามกันเองโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าทั้งหลายก็รับไปละกันเพราะคุณทำงานเพื่อประชาชนมีสิทธิ์ทวงติ่งเพราะนะวันนี้ผลงานมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับเบรกกันแป๊บนึงนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ครับครบรอบ66ปีแห่งการให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้ให้บริการพลังงานแห่งอนาคตนะครับตลอด66ปีครับPEA มุ่งพัฒนาระบบไฟฟ้าและบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล AI นวัตกรรมและพลังงานสะอาดนะครับโดยยกระดับโครงข่ายสู่ Smart Grid นะฮะและ Grid Modernization รองรับ Solar Rooftop รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ศูนย์ข้อมูลและพลังงานหมุนเวียนครับพร้อมกับนำ Smart Meter แล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานหรือว่า BESS นะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงข่ายด้วยในขณะเดียวกันครับ PEA ได้นำ AI นะครับมาใช้ภายใต้แนวคิดก็คือ AI Goals ครับเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนพร้อมขยายการเข้าถึงไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลนะครับด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานนะครับด้านบริการดิจิตอล PEA Smart Plus นะฮะแล้วก็PEA e-service ครับก็มีการพัฒนาเพื่อช่วยให้ประชาชนชำระค่าไฟฟ้านะครับยื่นคำร้องตรวจสอบการใช้ไฟฟ้ารับบริการต่างๆได้สะดวกทุกที่ทุกเวลานะครับ PEA มุ่งสู่ sustainable energy utility for all ครับเขาสร้างระบบพลังงานที่มั่นคงสะอาดมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วย66 years of trust PEA powering every life ครับผมก็นี่แหละฮะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะครับเขาครบรอบ66ปีแต่ว่าพัฒนาตลอดไม่หยุดนิ่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับความตั้งใจดีๆนี้ด้วยนะครับอ่ะเบรกจ้า
1: ขอบคุณนะคะข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแร็กเตอร์ซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร้ทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวกันเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmar โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์สตอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์สตอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่กรีนอินดัสทรีพลิกโฉมฐานการผลิตตู้อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
4: Green Morning Show
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: กลับมาคุยกันได้ยินไหมครับ
6: ได้ยินค่ะทุกคนได้ยินเสียงเราสองคนชัดเจนไหมคะ
5: สัญญาณพี่อ่านได้ยินหนิงนะฮะโอเคครับนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าบังเอิญว่าใครที่เจอปัญหาในระดับที่จำเป็นต้องเคลมประกันนะครับก็เขาออกมาแนะนำนิดนึงนะครับทางคอปพอก็คือคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับหรือว่าคอปพอเนี่ยเขาบอกว่าในสถานการณ์นี้นะครับอย่างแรกเลยนะฮะคุณไปหากรมธรรม์ของคุณก่อนดูรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถสอบถามตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์นะครับผ่าน LINE Official ได้คือ @oicconnect อันนี้คือคอปพอรับรู้นะครับ @oicconnect พิมพ์ติดกำหนดเลยนะครับพอกดเข้าไปในตรงนั้นปุ๊บมันจะมีข้อมูลคือกรมธรรม์ของฉันลองกดไปตรงนั้นดูนะฮะจะมีรายละเอียดความคุ้มครองก็เขาบอกว่าจะเจอได้อย่างรวดเร็วอีกอันนึงคือถ่ายรูปต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายซึ่งเวลาแนะนำให้เป็นวิดีโอด้วยเขาบอกให้ถ่ายให้ละเอียดที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้สภาพบ้านเรือนแยกแบบเจาะชิ้นโครงสร้างพื้นผนังเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอย่าถ่ายแบบว่านี่ไงก็ถ่ายให้เห็นแล้วถ่ายไกลๆอะไรเงี้ยถ่ายภาพรวมไกลๆหรือถ่ายวิดีโอไกลให้ลงไปเฉพาะเจาะจงเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นรถยนต์เนี่ยถ่ายให้เห็นสภาพภายในภายนอกห้องเครื่องรวมถึงเวลาทั้งรถและบ้านนะครับถ่ายบันทึกระดับน้ำด้วยนะครับรวมถึงคราบของรอยน้ำว่ามันสูงถึงไหนนะฮะเป็นหลักฐานประกอบการเรียกค่ากรมธรรม์นะครับแล้วก็ประสานติดต่อทางบริษัทโดยเร็วนะครับก็เตรียมไว้เลยฮะเราต้องมีอย่างเช่นเลขที่กรมธรรม์ทะเบียนรถวันเวลาสถานที่เกิดเหตุรายละเอียดความเสียหายนะครับแล้วก็เก็บเลขใบเคลมมาไว้อย่างดีนะครับที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำต้องดูไว้ด้วยเนื่องจากว่าโดยเฉพาะรถเนี่ยเขาจ่ายกันตามระดับน้ำนะฮะว่าน้ำท่วมถึงระดับไหนนะครับเขา A B C D E นะครับ A เนี่ยท่วมถึงพื้นรถเขาจะค่าซ่อมอยู่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000B เนี่ยท่วมถึงเบาะนะฮะค่าซ่อมจะ 15,000 ถึง 20,000 ระดับ C จะท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าค่าซ่อมจะขยับไป 25,000 ถึง 30,000 ระดับ D Dock นะครับน้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าค่าซ่อมจะขยับขึ้นไป 30,000 ขึ้นไปอันนี้คือราคากลางนะถ้าเป็นรถแบบ Porsche Benz BM อะไรหรือซุปเปอร์คาร์คงไม่ใช่ราคานี้หรอกนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นระดับ E เขาเรียกว่าจมทั้งคันอันนี้บริษัทจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของกรมธรรม์ว่ากันไปนะครับบางส่วนอาจจะเข้าข่ายเป็น total loss ได้ก็ลองสอบถามมาดูได้นะครับ line @oicconnect หรือว่าลองโทรสายด่วนคปพ1186ก็ได้เหมือนกันครับผมโอเคทั้งหมดตัวนี้เขา24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็ช่วยดูแลกันไปนะฮะเมื่อวานประกันสังคมเลื่อนนะครับก็เราน่าจะทราบกันแล้วนะครับก็เลื่อนไปเป็นวันที่11ตุลาเป็นอันว่าพอมีเวลาหายใจคอแล้วเดี๋ยวเราจะ มาเตือนกันอีกทีหนึ่ง11ตุลาไม่ว่าจะเกิดขึ้นต้องไปกันนะครับในระหว่างนี
6: ้
5: ไปจัดการชีวิตก่อนแล้ว11ตุลาเราต้องไปกัน12ล้านคนไปให้มากที่สุดนะครับส่วนอีกอันนึงที่ไม่เลื่อนนิดเดียววันนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะเป็นเขามีประกาศประกาศหยุดราชการหลายๆอย่างจะเลื่อนไหมแต่ก็บางส่วนที่ไม่เลื่อนอันนึงที่ไม่เลื่อนก็คือการประกาศอ่านคำเอาภาษาเราเลยนะอ่านคำตัดสินนะครับฟังคำวินิจฉัยลงมตินะครับของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดกับ QR โค้ดว่าตกลงผิดไหมความลับไม่ความลับแต่พูดตรงๆนะครับ
6: ยายก็รอดค่ะไปปั๊บพี่เจมส์ต้องอธิบายเยอะ
5: พูดตรงๆนะครับเดี๋ยวนี้คุณหนิงปณิตาแรงกว่าปูน่านมากเลยนะครับ
6: ยังไงก็รอดค่ะเพราะถ้าไม่รอดเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะคะมันกลายเป็นโอ้เรื่องใหญ่ค่ะมันกลายเป็นคณะรัฐบาลตอนนี้จะดำรงอยู่ในคณะรัฐบาลแบบเดิมต่อไปจริงๆได้หรือไม
5: ่ครับผมคุณมีคุณผู้ฟังบอกว่าเห็นค่ะที่มีนักเรียนนอกมาขับมาขี่เจ็ตสกีไหมเห็น
6: ค่ะ
5: ก็ไม่เหมาะสมแต่ผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะไม่ได้เป็นเรื่องน่าโกรธอะไรมากมายเท่ากับเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเรากำลังหงุดหงิดอ่ะก็ด่าเบาๆก็ได้แต่ผมว่าเขาผมยังไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าหงุดหงิดมากอ
6: ่
5: ะ
6: ไม่พี่อ่ะล่าสุดอ่ะเขาโดนจับแล้วแล้วเขาบอกกับตำรวจว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกกับตำรวจบอกว่าเขาแค่อยากจะมาสร้างความบันเทิงในขณะที่ทุกคนกำลังเครียดเรื่องน้ำท่วมแล้วเขาเป็นเด็กนักเรียนนอกเขาไม่รู้ว่าธรรมเนียมต้องเป็นแบบไหน
5: หนิงพี่อ่านพูดตรงๆผมไม่โกรธเขามากอะผมรู้สึกว่าไม่เหมาะสมแต่ผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยในวันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ
6: ่มันมีเรื่องอื่นที่ใหญ่กว่านี
5: ้ตำรวจรีบไปจับเรื่องอื่นยังได้เลยไม่ต้องรีบจับเรื่องนี้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ไม่เป็นไรอยากหงุดหงิดมันต้องหาอะไรลงใช่ไหมลงป่ะได้นะครับ
6: ระบายกันเลยมาเลยค่ะทุกคนเขียนคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะ
5: ครับผมสรุปเหรียญทองเอเชียนเกมเราขยับขึ้นมาเป็นระดับ6 นะครับเพราะว่าเราก็ได้เพิ่มมากอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็หลายๆคนของเราเก่งมากนะครับบิวนี่สุดยอดเลยนะฮะนี่คือสถิติของเอเชียนเกมเลยนะสถิติสูงสุดของเอเชียนเกมที่คนสามารถวิ่ง100เมตรได้เร็วที่สุด ever ในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไประดับโลกเลยแล้วก็ซ้อมอย่างหนักผมเห็นเขาร้องไห้ไหมล่ะคือแบบชื่นชมมากกับอีกเรื่องนึงพี่อ่านตั้งใจว่าแบบอยากขอเล่านิดนึงนะฮะเพราะว่าพอลงไปอ่านข่าวแล้วเนี่ยมันมีข่าวหลักกับข่าวรองตามมาเห็นข่าวจอร์จชัวร์ไหมครับจอร์จชัวร์คือจอร์จชัวร์คนไทยนะฮะจอร์จชัวร์คือหนึ่งในนักกีฬาของไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้จอร์จชัวร์เข้าอันดับหนึ่งคว้าเหรียญทองนะครับ400เมตรชายด้วยเวลา 44.90 นะครับและข่าวพาดหัวออกมาคือจอร์จชัวร์แบบรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่ตอนที่เขาเข้าถึงเส้นชัยแล้วไม่มีธงชาติไทยรออยู่คือด้วยความที่เขาทำสำเร็จนะวันนี้คนก็เลยไม่ได้เข้าไปด่าแต่มีจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปด่าพี่อั๋นตอนพี่อั๋นเห็นพี่อั๋นรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมพาดหัวแบบนี้อันแรกทำไมพาดหัวแบบนี้วะน้องน้องมีสิทธิ์โกรธวะน้องตรงไปไหมทำไมพูดจาแบบนี้อะไรแต่พอเข้าไปดูจริงๆแล้วที่ตั้งใจอยากบอกก็คือผมคิดว่ามันเกิดจากการพาดหัวแล้วมีความเข้าใจผิดกันในเนื้อข่าวคือแล้วจอร์จชัวออกมาบอกว่าผมซาบซึ้งกับคำพูดดีๆมากมายทุกคนที่ให้มากับผม อยากชี้แจงเพิ่มเติมเพราะบทสัมภาษณ์ที่ถูกนำเสนอเนื้อหามันนำเสนอไปพาดหัวแบบไม่ครบเนี่ยเขาพูดเลยนะพอรีบออกมาพูดเลยนะพอรู้ว่าดราม่าแน่ผมเลยรู้สึกว่าขออนุญาตจบดราม่าด้วยกันที่ Green Morning Show แล้วถ้าเราเห็นเรื่องนี้ถือโอกาสในการช่วยกันอธิบายหน่อยนะครับคือเขาบอกมีแฟนกีฬาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหรืออาจจะเป็นหลายแสนก็ได้ที่เชียร์ผมอยู่ผมรู้สึกขอบคุณมากแต่ผมรู้สึกผมตัวเขาเองอะรู้สึกเหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นในศักยภาพเขาหรือเปล่าเพราะเป็นเรื่องปกติที่ถ้าเราคาดว่าคนนักกีฬาคนไหนจะได้เหรียญทองเขาจะเตรียมธงชาติไว้รอไงในขณะที่เขาอะไม่มี
6: ใช่เขารู้สึกผิดหวัง
5: เขาไม่ได้รู้สึกผิดหวังที่ไม่มีธงชาติรอเท่ากับที่เขารู้สึกผิดหวังว่าคนจำนวนมากที่อยู่ตรงนั้นไม่เชื่อมั่นว่าเขาจะทำสำเร็จ
6: ว่าเขาทำได้
5: ทั้งคือเขาแค่รู้สึกเขาบอกว่าจุดที่เขาบอกว่าเขารับไม่ได้อะเขาเสียใจที่คนไม่เชื่อมั่นในตัวเขามากกว่าซึ่งผมคิดว่ามันเป็นคนละเรื่องนะ เสียใจที่ไม่มีธงชาติรออยู่มันเหมือนกับแบบมันเหมือนอีโก้อ่ะพี่อ่ะรู้สึกมันเหมือนอีโก้แต่เขารู้สึกว่าเขาพยายามมากๆเลยเพื่อคนไทยแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วอ่ะเขาอยู่ในจุดย้อนกลับไปคือนี่ไม่ได้ทวงบุญคุณด้วยนะฮะผมถ้าผมเล่าแล้วเหมือนทวงบุญคุณเนี่ยขอให้รู้ว่าไม่ใช่นะครับเขามีวิธีการพูดที่แบบผมเข้าใจเลยว่าครอบครัวเขาอ่ะให้เลือกว่าจะวิ่งเพื่อออสเตรเลียหรือวิ่งเพื่อประเทศไทยเพราะว่าในความจริงเขาสามารถเลือกเป็นทีมชาติได้ทั้งสองเลยด้วยความสามารถของเขานะฮะแล้วเอาพูดตรงๆนะไปวิ่งเข้าออสเตรเลียทัศนะดีกว่า
6: เหรียญกับรวยกว่าออสเตรเลีย
5: ใช่แต่รวยกว่าไงแต่ตัวเขาพูดตั้งแต่วันนั้นเลยครอบครัวเขาออกมาพูดนานแล้วนะไม่ได้เพิ่งมาพูดตอนนี้ครอบครัวเขาออกมาพูดนานแล้วว่าจอชัวตอบว่าไทยแลนด์องลี่ครับแล้วเขาเลือกอยู่ที่นี่ทั้งที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและตอนที่เขาตัดสินใจว่าไทยแลนด์องลี่ตัวเขาอะพูดไทยไม่ได้ด้วยซ้ำเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียแต่เลือกจะทำสิ่งนี้ให้ประเทศไทยแล้วเขาภูมิใจมากที่เขาทำได้แล้วเขาทุ่มเทแล้วเขาทำสำเร็จจนวันนี้เขาทำได้เขาก็เลยรู้สึกว่าตลอดเวลาที่เขาทำเขาเชื่อมั่นว่าเขาทำได้เขาเชื่อมั่นว่าเขาทำให้ประเทศไทยแต่ทำไมถึงมีคนไทยบางส่วนที่อยู่ตรงนั้นที่ปกติแล้วจะต้องเตรียมธงชาติไว้รอรับไม่เชื่อมั่นว่าเขาจะทำได้นั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเหมือนเขาน้อยใจเท่านั้นเองก็เลยอยากบอกตรงนี้ว่าอย่าน้อยใจผมว่าพวกเราภูมิใจนะครับ
6: กับ
5: ทุกเหรียญแหละกับทุกเหรียญไม่ว่าจะเอ่ยถึงหรือไม่เอ่ยถึงตรงนี้ก็ตามนะครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ก็แวะมาด้วยเรื่องดีๆกันแบบนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆตามติดกันต่อแล้วกันนะฮะเราฝนหยุดตกที่หน้าบ้านเราไม่ได้แปลว่ามันหยุดตกที่ประเทศนี้แล้วนะครับก็ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเผื่อให้กับเพื่อนๆของเราที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเราก็กำลังโดนหนักแล้วมันยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังไปด้วยกันต่อตรงไหนแก้ไขได้ก็อยากให้รีบแก้กันเร็วๆนะครับแล้วก็ช่วยกันเตือนด้วยพลังที่ไม่หงุดหงิดกันจนเกินไปแล้วกันนะฮะจากนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวเลโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานนี่เดี๋ยวจบรายการจะไปทำสีนะเนี่ย
6: ค่ะ
5: โดยโลแลนด์ด้วยนะฮะมีอยู่ที่บ้านแล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตรงคนโคนเนี่ยมีคนบอกว่าขาวแล้วโอเคได้เดี๋ยวฉันจะทำวันนี้ถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวหนิงเมื่อกี้พี่อันเหมือนพี่อันตัดหนิงจะพูดอะไรหรือเปล่าครับ
6: ไม่เป็นไรค่ะเวลามันหมดพอดีหนิงจะบอกว่าเรื่องการรถไฟมันมีการแจ้งปิดทางเดินสายตะวันออกใดๆนิดหน่อยคือใครจะเดินทางไปไหนยังไงก็ฝากเช็คเรื่องการเดินทางนะคะนิดนึงก็คือไปเดินเช็คกันได้ที่1690ละกันง่ายๆว่าจะเดินทางข้ามจังหวัดหรืออะไรใดๆเช็คนิดนึงเพราะว่ามันจะมีการปิดด่านปิดช่องชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อย
5: ครับอ่ะมีคนบอกว่ารามคำแหงฝนกลับมาตกหนักอีกแล้วโอเคผมก็รู้ว่าตรงผมก็ไม่ได้สว่างสดใสเท่าไหร่แต่ไม่แน่ใจเหมือนยังไม่มีฝนตรงพี่อันนิดพี่อันอยู่พญาไทนะฮะนิงอยู่ตรงไหนฝนตกไหม
6: ของนิงอยู่เรียบด่วนก็เตรียมกำลังจะตกแล้วเหมือนกันค่ะมันแผ่นๆหมดมาแล้วค่ะ
5: คุณอันคุณนิงคะลำลูกกาคลอง1-12ตอนนี้น้ำท่วมถึงหัวเข่าอาเซียรังสิตมอพูนผลนิเวศน้ำท่วมถึงหัวเข่าเช่นกันค่ะโอเคได้ครับอ่ะเอาใจช่วยนะครับหมดเวลาแล้วจริงๆติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องของการเตือนอะไรกันต่างๆกันตอนนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับกริมมอร์นิ่งโชว์นะครับมาตี5เหมือนเดิมกริมมอร์นิ่งโชว์7โมงเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนขอบคุณหนิงด้วยครับสวัสดีครับ
6: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: กริมมอร์นิ่งโชว์โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmar โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
7: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี มีเพื่อนด่วนเลยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นไขมันพอกตับได้หรอแค่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะ
8: ก็ใช่สิจ๊ะแนนเขาเรียกว่า MASLD โรคไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์มีไขมันสะสมในตับเกิน 5% อายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปการเผาผลาญที่ช้าลงทำให้ร่างกายสะสมไขมันในตับได้ง่ายขึ้นโรคนี้ไม่มีอาการในระยะแรกแต่อาจจะนำไปสู่ภาวะตับอักเสบตับแข็งและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจได้เลยนะจ๊ะวิธีในการป้องกันคือต้องควบคุมน้ำหนักลดอาหารหวานลดมันออกกำลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอด้วยเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวกันในปัจจุบันจ้ะ
7: เพื่อนเป็นหม
3: อเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
9: ส่งท้ายกันนะครับในชั่วโมงนี้ก่อนจะเข้าสู่เคารพตรงชาติกันกับเคาน์เตอร์เพนครับมาย้ำมาเตือนมาเชิญมาชวนให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดว่ามันไม่ใช่อุปสรรคครับแต่คือสัญญาณของการใช้ชีวิตแบบเต็มที่เราจะได้ไม่ต้องกลัวความปวดกันนะครับกับแคมเปญล่าสุดคือกลัวอะไรกับความปวดฮะแล้วเขาก็ชวนเจฟซาเตอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตให้เราดูกันมาแล้วครับว่าคนรุ่นใหม่อย่างเจฟซาเตอร์เนี่ยเขาเต็มที่ยังไงงานดนตรีการแสดงโอสารพัดทุ่มเทซ้อมออกกำลังกายดูแลตัวเองเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเอาใส่ไปให้สุดเต็มที่แลกมากับความสำเร็จแล้วก็แลกมากับงานดีๆที่มีคุณภาพทั้งคอนเสิร์ตงานแสดงนี่คือภาพสะท้อนของคนรุ่นใหม่ที่เจ๋งจริงๆคือมุ่งมั่นเต็มที่แล้วได้ความสำเร็จมานะครับเคาน์เตอร์เพนพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้เช่นกันครับและเคาน์เตอร์เพนจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่
3: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต
11: Love you mama Love you papa
12: เมื่อมีอาการไอ
11: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
12: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
11: I love you mamaYou papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
12: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
11: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
13: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกินแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
14: เวลา8 นาฬิกา

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเซนันเดชาหลาวน้ำมันซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ดาวันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
6: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
8: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
9: ใช้ Re-Be Forte วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
10: Green News
11: โดย
12: ใครเรียนดับเล่นกองภูเขาทอง
13: เอ้าเราฝ่าน้ำมาเหรอเธอ
14: มันแห้งแล้วแถวบ้านโอ้ย
13: พวกเราก็บอกว่า
14: ลุ้น
13: ลุ้นจริงนะคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะเช้าวันจันทร์เนี่ยเราเอาไงดีผมแล้วก็นั่งส่องโซเชียลซินโทรมาไงพี่เป้ยังไงดีเน
14: า
13: ะมาไม่มา
14: โปรดิวเซอร์โทรมา
13: เออโปรดิวเซอร์โทรมาเออแล้วก็พูดซินไปบอกว่าคุณผู้ฟังคงงงว่าใคร
14: คุณผู้ฟังว่าใครเธอช่วยระบุนิดนึงเออคุณผู้ฟังจะได้รู้ด้วยว่าอ๋อเขาเป็นใครอะไรอย่าง
13: เ
14: งี้ย
13: ดูกันเองพวกเราเนาะกันเองว่าดันซินโปรดิวเซอร์ของเราก็โทรมาว่าเอาไงดีอะไรเงี้ยพี่เป้ก็บอกว่าก็เข้าไปส่องโซเชียลเนาะเออตรงแยกอโศกเพชรอ่ะเอาแห้งแล้วนี่
14: ใช่ๆ
13: ถูกป่ะแห้งแล้วมีคนมารีวิวแล้วไงน้องเดียวช่องวันเขาก็ลงไปพื้นที่อะไรเงี้ยคุณอะไรนะไอหลายๆคนที่ช่องวันอ่ะเขาก็ไปดูแลตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอามันแห้งแล้วเนาะเอ๊ะน่าจะไปได้นะ
14: อ
13: ีเราก็ส่งภาพเหล่านี้พอเซิร์ชดูส่งไปในกรุ๊ปใหญ่เลย
14: คือตรงนั้นอ่ะมันไปได้แต่ว่าต
13: ่อส่วนอื่นล่ะ
14: เออที่เราจะไปถึงตรงเนี้ย
13: เออจากบ้านเราออกไปเนี่ยจะไปยังไงต่ออ
14: ่าใช่
13: ผมก็สืบเสาะต่ออีก
14: เพราะว่ามันได้ท่วมทุกพื้นที
13: ่
14: ในเส้นทางที่จะต้องมา
13: ครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็เลือกขึ้นทางด่วนมาแล้วทางด่วนฟรีวันนี้ยังฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
14: ก็คือเขาขยาย
13: จนถึงพรุ่งนี้แล้วก็เลยคิดว่าเออทางด่วนเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้มันแห้งเนาะเออก็มาได้อ่ะมาพร้อมเนี่ยวันนี้เราก็เลยมาน
14: ะแต่ว่าเมื่อเช้าเมื่อกี้ยังคุยกับพี่เป้เลยบอกว่าเธอเมื่อเช้าฉันออกมาก็คือยิ่งกว่าวันหยุดนะคะตะเลิกก็คือ
13: เงียบเหงาจัง
14: เงียบมาก
13: ก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันไม่มีใครมีกระจิกกระใจจะออกมาเน
14: า
13: ะ
14: เพราะว่าหลายๆคนก็คือบ้านน้ำยังท่วมอยู่เลยออกมายังไงเอ่ยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่หลายคนน่าจะได้เห็นข่าวเนาะที่ครม.เขาก็กำหนดให้วันนี้28กันยายนแล้วก็29กันยายน
13: เป็น
14: ใช่เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะใน4จังหวัดนะคะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการ
13: ครับ
14: นะคะส่วนรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูสายสีเหลืองเขาก็บอกว่าขยายเวลาเปิดพื้นที่จอดรถฟรีถึงวันที่2ตุลานี
13: ้
14: นะคะก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนี่แหละจากน้ำท่วมในพื้นที่มีนบุรีศรีนครินทร์แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะสามารถรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์มาจอดได้ฟรีที่อาคารจอดแล้วจอดเธอว่าน่าจะเต็มแล้วไหมไม่รู้อะ
13: ก็ในบางพื้นที
14: ่สถานีมีนบุรีแล้วก็สถานีสีเอี่ยมถึง2ตุลาคมนี้นะคะ
13: ก็อย่างผมอยู่แถวรามินทาถนนรามินทาบางช่วงอ่ะมันก็คือสูงเนาะเขาก็เอารถไปจอดกันบนถนนใหญ
14: ่
13: เพราะว่าคนที่อยู่ในซอยอ่ะน้ำมันท่วมหนักมาก
14: ไม่ได้
13: เขาก็เลยเอามาจอดบนถนนใหญ่2เลนน่ะที่ผมขับออกมาแล้วเห็นว่าเป็น2เลนเลยเดียว

0: แต่พอน้ำมันลดลงแล้วน้ำมันแห้งแล้วโอ้โหเธอทำความสะอาดบ้านมันเรื่องใหญ่มากมันเป็นเรื่องที่หนักหนามากๆจริง
1: ๆก็ต้องดูแลกันตัวส่วนนี้เหมือนกันเนาะนะครับก็เอาใจช่วยนะทุกๆคนนะฮ
0: ะ
1: อย่างบางที่ส่งข้อความมาพัฒนาการยังไม่หยุดยังไม่หยุดไม่หมายถึงว่าน้ำยังไม่ลดเลยแล้วตอนนี้ฝนตกว่ะเขาบอก
0: ฝนตกลงมาอีกมันจะมีช่วงแบบตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์มาแล้วแหละหยุดหยุดจุดแป๊บๆนึงตกใหม่ตกหนักแล้วเดี๋ยวเบา
1: เอาง่ายๆเมื่อคืนแหละเมื่อคืนพอมันมาทีก็ใจไม่ค่อยดีนะจะมาอีกเหรอพอได้ไหมหยุดเถอะ
0: ตั้งแต่เมื่อวานก็คือตกหนักเลยนะ
1: มันหนักเป็นช่วงๆอะเน
0: า
1: ะ
0: หนักเป็นช่วง
1: ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับก็พี่เป้คะฝนตกไหมได้ไหมคะสักเพลงนึงค่ะพี่เป้ขอปฏิญาณตนนะฮะวันนี้นะฮะเพลงเกี่ยวกับฝนเป้ไม่เปิดนะฮะ
0: หยุดเปิดเนี้ยหรอ
1: หยุดเปิด
0: เอ
1: ออย่ามาให้เจออีกเลยฝนอ่ะ
0: เพราะช่วงที่ผ่านมาก็คือเปิดเรื่องของฝนหนักเหมือนกัน
1: พอ
0: เ
1: ออวันนี้งดเปิดเรื่องฝน
0: ลองดู
1: เออมีเพลงเกี่ยวพระอาทิตย์ไหมอยากเห็นพระอาทิตย์จะขาดอยู่แล
0: ้
1: ว
0: เฮ้ย
1: มีเมื่อวานเมื่อวานโผล่แวบนึงเออมีพระอาทิตย์โผล่แวบ
0: ตอนไหนอ่ะ
1: ผมกำลังนั่งเข้าห้องน้ำพอดีในช่วงจังหวะห้องน้ำแล้วห้องน้ำผมมันเป็นไอ้นี่หลังคาหลังคาที่เป็นกระจกอะ
0: สายๆหน่อย
1: แดดส่องลงมาจ้ะ
0: นานไหม
1: แป๊บเดียว
0: ฉันยังไม่เห็นเลยอ่ะ
1: มันมาแวบหนึ่งดีใจเฮ้ยแดด
0: ตั้งแต่วันศุกร์แล้วอ่ะยังไม่เห็นแดดเลยสักนิดเดียว
1: เมื่อวานมีแวบหนึ่งเออผมว่าหน้าแบบโอ้โหแบบคือขั้นเดินออกไปหน้าบ้านเลยนะเสร็จแล้วไปมองที
0: อ้าวหายไปละ
1: หายไปละไม่มาละ
0: นะคะคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนยังไงก็ส่งข้อความมา
1: ครับ
0: เล่าสู่คุณฟังได
1: ้ตอนนี้หลายๆข้อความที่ส่งมาก็ยังบอกว่าน้ำยังท่วมอยู่นะครับก
0: ็
1: เป็นกำลังใจให้นะครับในส่วนนี้ส่วนใครที่พอจะออกมาได้อย่างพวกเราเนาะนะฮะก็ขยับขยายตรงมาแล้วก็อาจจะมีความส่งความช่วยเหลือให้กับเพื่อนๆที่เรารู้จักบ้างอย
0: ่
1: างบ้านเพื่อนผมตอนนี้เขาก็เข้าไปแล้วก็ออกไม่ได้เออนะฮะบางทีก็ต้องใช้เรือนะฮะ
0: ก็คือพายเรือตอนนี้
1: ใช้เรือจริง
0: ๆเออ
1: แล้วเมื่อวานน่ะผมเห็นภาพพี่ก้องสาระของเรา
0: พายเรือ
1: ออกมาจากบ้าน
0: พี่ก้องก็พายเรือ
1: เนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กันแบบนี้เลยฮะพี่น้อง
0: อ
1: ่ะสู้กันต่อครับ
0: อ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเราส่งท้ายกันกับโปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์ดีๆจากทิพยประกันภัยนะคะทิพยประกันภัยเขาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยละค่ะพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น1 up to mile นะคะรับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน24ชั่วโมงและเพิ่มความคุ้มครองแบบสุดพิเศษนะคะคุ้มครองยางรถยนต์หรือแบตเตอรี่หรืออะไหล่สิ้นเปลืองนะคะเลือกใช้บริการได้1รายการสูงสุด1ครั้งต่อปีนะคะสำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น1 up to mile แค่ไหนแค่นั้นจ่ายเท่าที่คุณใช้นะคะจุดเด่นเขาก็คือเติม mile ได้สบายๆ up to you นะคะขับน้อยจ่ายน้อยเลือกได้ตามระยะทางที่ขับเริ่มต้นเบี้ยเริ่มต้นนะคะเพียง 4,900 บาทต่อปีโปรโมชั่นดีๆเพิ่มความคุ้มครองแบบสุดพิเศษนะคะสำหรับคุณผู้ฟัง Green Waveโดยเฉพาะเข้าไปที่ tipinsure.com ได้เลยนะคะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม69นี้เท่านั้นนะคะข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังลองเข้าไปที่LINE Official Account นะคะ @tipyainsurance หรือว่าโทรสอบถามก็ได้นะโทรไปที่1736ได้เลยค่ะ
1: 1736ครับ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: มีข้อความหนึ่งเขาบอกว่าไม่นึกเลยว่าเราจะมาถึงจุดเนี้ยนะฮะมานั่งลุ้นว่าดีเจเขาจะลอยคอออกจากบ้านมาจัดรายการได้หรือเปล่าไม่ต้องถึงกับลอยคอครับโอ้คือมันสภาพมันเหมือนเราติดเกาะเนาะพอเหมือนเราติดเกาะเราออกไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะผมก็ต้องลุยน้ำออกมานะฮะมาหาของกินไงบ้านเราก็ต้องลุยออกมาของกินเรายังโชคดีที่เรายังลุยได้นะฮะแต่บางพื้นที่มันลุยไม่ได้นะมันออกมาโหดเหลือเกินมันต้องพายเรือกันออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่ะนะฮะวันนี้มาได้นะฮะในพื้นที่ที่เราอยู่กันเนี่ยน้ำมันก็เริ่มแห้งนะฮะดูเส้นทางดีๆแล้วอ่ะมันมาได้นะครับก็มาดูแลคุณผู้ฟังตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ8โมงถึง11โมงครับอยู่กับพี่เป้ครับปฏิญาณตนแล้วนะฮะวันนี้ทั้งวันเป้จะไม่เปิดอะไรเกี่ยวกับฝน หยุดเลยพอก่อนพักก่อนเรื่องฝน

คนบอกว่าพี่เป้ตอนนี้พวกเราชอบแดดแล้วเนาะ ใช่เราไม่ค่อยเห็นแดดมา 3-4 วันแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แดดออกมาแวบหนึ่งเนี่ยที่ผมเจอนะผมยังดีใจมากเลยนะผมวิ่งไปหน้าบ้านแล้วไปดูแบบเฮ้ยแดดมาแต่มันก็ไม่ทันละมันมาแป๊บเดียวจริงๆเลยนะฮะข้อความนี้บอกว่าเมื่อกี้ออกไปสำรวจถนนเลียบคลองหน้าหมู่บ้านมาค่ะน้ำยังคงเจิ่งนองทั้งเส้นค่ะพี่เป้แต่ว่าในหมู่บ้านยังรอดอยู่ค่ะก็ยินดีด้วยนะฮะ

ที่รักครับมีหลายคนสงสัยอยู่นะว่าโอ้ยพี่เป้มาได้ยังไงอ่ะพี่เป้ฝ่าน้ำฝ่าอะไรมาได้ยังไงคือพี่เป้ขับรถมาจากบ้านนะฮะพอทีถนนใหญ่อ่ะมันแห้งแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็ขึ้นทางด่วนเนาะพอลงทางด่วนปุ๊บนะฮะก็เช็คแล้วว่าทางด่วนที่ลงมาเนี่ยจนมาถึงที่ออฟฟิศเนี่ยมันก็แห้งหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถมาได้นะฮะก็เลยมานะครับเพื่อมาดูแลคุณผู้ฟังด้วยนะฮะนะก็อยากจะให้ทุกคนได้บอกว่าผ่อนคลายไปด้วยกันเนาะนะฮะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยตรงนี้นะครับข้อความนี้ส่งมาบอกว่าตอนนี้ที่นนทบุรีแดดมาแล้วครับนะโอ้ยดีจังเลยเอาจริงนะตอนนี้ที่อโศกนะที่ไปนั่งอยู่นะฟ้ายังครึ้มอยู่เลยคุณผู้ฟังมันพร้อมที่จะหล่นมาอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะลงมาหนักแล้วเนาะพวกเราเนาะอ่ะงั้นปล่อยเพลงเป็นกำลังใจให้สักหน่อยก็แล้วกันนะครับพวกเราวันนี้ยิ้มเข้าไว้ครับยิ้มไว้แล้วส่งข้อความหากันมา

0: ูจากข้อความนะฮะหลายๆข้อความที่ส่งมาบางพื้นที่น้ำก็ยังไม่ลดนะฮะแล้วก็ยังฝนตกซ้ำอยู่นะฮะในช่วงนี้เนี่ยมีบอกว่าแถวๆแฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับฝนยังลงอยู่เลยครับพี่น้ำก็ยังท่วมขังอยู่เลยยังไม่ได้แบบว่าลดแห้งลงไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้เอางี้ดีกว่างั้นวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังประสบปัญหาเนาะยังคงอยู่กับน้ำท่วมขังนะครับมันยังไม่ลดแห้งลงไปเลยเนี่ยนะครับก็ส่งข้อความบอกกันแล้วกันนะครับอยู่ในพื้นที่ไหนเดี๋ยวพี่เป้รายนอตผักผู้โชคดีนะครับแจกให้สำหรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทวันนี้เนาะนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยเหลือกันแล้วก็ให้กำลังใจกันในวันนี้แล้วกันนะครับส่งความบอกกันเนาะถ้าเกิดว่าฟังอยู่ได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความได้มาถึงกันได้นะครับฝากเอาไว้แล้วก็ขอหมายเลขโทรศัพท์ด้วยแล้วกันนะครับ
1: สู้ๆครับพี่เป้
0: นี่ข้อความนี้

คุณหลายๆข้อความเลยฮะส่งมาบอกกันเขาบอกว่าทางลงทางด่วนเมืองทองธานีน้ำยังท่วมทั้งสองฝั่งนะ 50-60 เซนเนี่ยเขาบอกว่ารถเล็กผ่านไม่ได้นะครับนะขอบคุณมากที่แจ้งข่าวกันนะฮะตัวเพชรบุรีช่วงแถวๆเอกมัยอ่ะคุณผู้ฟังตรงนั้นก็น้ำยังมีขังอยู่นะที่เราเห็นข่าวที่เขาเอาเจ็ตสกีไปขับเล่นตรงนั้นน่ะไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยภาพนี้ลำลูกกาปากทางน้ำท่วมสูงมากแถวอนุ

เป็นช่วงเวลาที่เราก็ต้องดูแลกันและกันเหมือนกันเนาะบางทีเราก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะโทรหาเพื่อนคนนั้นคนนี้เป็นไงบ้างบ้านแกน้ำขึ้นไหมน้ำท่วมไหมออกมาได้ไหมของกินมีไหมมีตุนของกินไว้บ้างหรือยังอะไรเงี้ยเนี่ยฮะไม่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าเราจะมาถึงจุดนี้แบบนี้นะฮะในสภาวะแบบนี้ด้วยนะฮะก็สู้กันต่อไปเนาะคุณผู้ฟังเนาะดอนเมืองยังท่วมหลายจุดครับพี่เป้นะฮะชลบุรีพนัสนิคมน้ำท่วมตัวเมืองทุกเส้นครับพี่เป้โอ้โหทุกเส้นเลยเหรอยังไม่ลดเลยเหรอเนี่ยสู้ๆนะฮะหน้าเดอะมองามวงวานน้ำขังสูงแต่พื้นที่รอบๆเริ่มแห้งแล้วนะฮะบางพื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางคนก็เหมือนอยู่ในเกาะเนาะออกเป็นไหนไม่ได้น้ำมันไม่ลดเลยอะไรเงี้ยน้ำไม่ลดเลยพัฒนาการไม่ไหวแล้วเนี่ยส่งกันมาก็ขอบคุณนะฮะที่ส่งมาบอกกันแบบนี้บางทีใครที่กำลังจะออกมาเดินทางมาทำงานหรืออะไรใดถ้าเกิดว่ายังเวิร์กฟอร์มผมได้ก็จะดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆต้องออกมาเนี่ยนะฮะก็ดูเส้นทางดีๆกันละกันนะครับเพราะว่าบางพื้นที่มันสามารถไปได้แต่บางพื้นที่ก็ยังมีน้ำขังสูงอยู่นะครับอีกเรื่องนึงที่น่าเป็นห่วงมากๆคุณผู้ฟังช่วงนี้หนังเฮนรี่ First Date นะฮะเข้าฉายอยู่โอ้โหไม่มีใครมีกระจิกกระจายออกไปดูนะครับผมว่าต้องช่วงนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีใครที่พอไปได้ก็ไปอุดหนุนกันนะณเดชน์คุกิมิยะนะฮะเพลงนี้จากหนังเรื่อง

0: หลายข้อความนะครับบอกว่าไปดูตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะพี่เป้น่ารักมากอันนี้บอกว่าหนังมันตลกน่ารักครบรสมากพี่แบร์เก่งมากพี่เป้พี่เบิ้ลก็เก่งมากอาจถ้ามีโอกาสคุณฟังก็ไปช่วยอุดหนุนกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะ Henry First Date
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแนนทำอะไรอยู่เครียดจนคิ้วจะผูกโบกันอยู่แล้วน่ะ
3: ทำคลิปเจนซีอยู่อ่ะเพื่อน
2: ยากจังเลยไอ้ท่าบาซิลเนี่ยมันเต้นยังไงเครียดแบบนี้ระวังหน้าเหี่ยวผิวแย่ไม่รู้ตัวนะยิ่งโตคอลลาเจนจะยิ่งลดลงโดยเฉพาะเกิน25ปีลดลง 1% ต่อปีริ้วรอยจะยิ่งชัดมากขึ้นตอนเลข30นี่แหละสาเหตุหลักจากการนอนไม่พอเจอแดดแรงรวมถึงความเครียดนี่แหละที่จะไปเร่งการสลายคอลลาเจนให้เร็วขึ้นอีกไม่บ่นเยอะละกันยังไงก็ทานโปรตีนเสริมวิตามินซีนอนพักผ่อนเยอะๆด้วยล่ะก็พอจะชะลอความเสื่อมของผิวได้อยู่ไม่พูดมากละไปละ
3: จริงปะเนี่ยเอาเพื่อนมานี่ก่อน

0: ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กรอบเกลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
4: ้ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
7: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
8: โปรดชีวาโปรดชีวา
9: ใส่ใจตัวเอง

0: Spotify
1: ม้าหนึ่งตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อ

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: มีหลายข้อความนะครับที่วันนี้ที่ส่งมานะฮะขอบคุณมากนะครับก็เรียกว่าเราอยู่ในสภาวะติดเกาะกันอยู่นะฮะบางคนก็ออกไม่ได้น้ำมันท่วมเนาะนะฮะบางคนก็ต้องยกของขึ้นที่สูงนะฮะบางคนยกขึ้นที่สูงแล้วมันก็ไม่พอนะฮะยิ่งบ้านที่อยู่ริมเลกริมคลองอะไรเงี้ยนะครับที่ผมเห็นในภาพที่เขาแชร์กันนะครับก็โอ้โหมันท่วมหนักมากนะครับมีบ้านหลังนึงนี่ท่วมไปถึงประมาณเกือบ10เมตรเลยเพราะเขาติดอยู่กับเลกอะเนาะนะครับพอน้ำมันขึ้นชั้น1หมดตอนแรกโดนสระว่ายน้ำก่อนนะจากสระว่ายน้ำของเขานะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น1เสร็จปุ๊บมันเลยขึ้นมาถึงเกือบจะชั้น2แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หนักอยู่ไม่น้อยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันตรงนี้นะครับแล้ววันนี้1ผู้โชคดีเนาะที่จะได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทไปก็ถือได้ว่าเป็นอีก1ข้อความนะครับที่เราเป็นกำลังใจให้นะฮะในตรงนี้อึ๊บนี่แน่อึ๊บคุณโหน่งนะฮะสวัสดีครับคุณโหน่งครับ
1: ครับสวัสดีครับพ
0: ี่
1: เต้คร
0: ับ โอ้โหคุณโหน่งหนักหนาสาหัสไหมครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสภาพ
1: ก็ต้องสละตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าแล้วครับ
0: โอ้แสดงว่า
1: ขึ้นไม่ทัน
0: แสดงว่าน้ำเข้าชั้นหนึ่งเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับแต่ยังดีที่มีชั้นสองให้อยู่ครับ
0: ครับคุณโหน่งตอนนี้บ้านอยู่แถวไหนครับ
1: อยู่ซอยดาร์ลิงครับมีท่วมอยู่หมู่บ้านเดียวครับเขาจะรู้เลยเพราะว่าหน้าหมู่บ้านจะมีเครื่องสูบน้ำอยู่หมู่บ้านเดียว
0: อันนี้อยู่แถวๆไหนเอ่ย
1: บางนาครับแบลลิงดาราซานแบลลิงดาราซาน
0: อ๋อสุขุมวิทฮอ107อะไรเงี้ยป่ะแถวนั้นป่ะฮะ
1: ใช่ๆครับหน้าหมู่บ้านจะมีเครื่องสูบน้ำหมู่บ้านเดียวครับที่อื่นเขาไม่มีครับแล้วมันจะท่วมอยู่หมู่บ้านเดียว
0: โอ้โหมันเป็นที่ต่ำใช่ไหมฮะ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนี้ทุกปีครับแต่ปีนี้หนักเลยครับ
0: หนักถึงขั้นขนไม่ทันเลยใช่ไหมครับชั้นหนึ่ง
1: ใช่ครับมันขนไม่ทันครับก็ต้องปล่อยเลยครับตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้ไอติมอีกตู้หนึ่ง
0: โอ้โหก็หนักอยู่เนาะตอนแล้วตอนนี้ออกมาได้แบ้งไหมฮะหรือว่าของกงของกินพอมีได้อยู่ไหมฮะ
1: ได้ครับพอดีมันมีรถกระบะครับแต่ว่าเป็นก็เป็นห่วงอยู่ครับเหมือนกันครับเพราะว่าน้ำมันลึกมากครับ
0: ก็ใช้ชีวิตยากลำบากมากขึ้นนั้นในช่วงนี้เนาะนะครับก็
1: แน่นอนนะครับ
0: ถอนหายใจสิบเฮือกก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสภาวะเนาะที่เดี๋ยวสักพักมันจะต้องผ่านไปได้นะตอนนี้ผมว่าทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างผมเองก็เริ่มออกจากนอกบ้านมาได้บ้างแล้วอะไรเงี้ยนะครับมาจัดรายการได้บ้างแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักพักขอให้น้ำมันลดไวๆแล้วกันในย่านนั้นสุขุมวิท107นะครับ
1: คร
0: ับ ครับผมวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทมอบให้นะครับอย่างจริงใจมากๆนะฮะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: คุณโหน่งจะมีกระจิกกระใจอยากจะเลือกฟังเพลงไหมเนี่ย
1: มีครับแท็กซี่ไรเดอร์ครับพอดีครับ
0: ได้อยู่เนาะก็มีเพลงมาช่วยเยียวยานะฮะให้รู้สึกแบบสบายอกสบายใจกันบ้างหน่อยแล้วกันเนาะ
1: ครับฟังพี่เป้ทุกวันอยู่แล้วครับ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับมีอะไรอยากจะขอความช่วยเหลือใดๆไหมฮะตรงนี
1: ้โอ้มันก็ขอให้มันลดไวๆครับ
0: อืมทำโอเคได้เรายังใช้ชีวิตอยู่ได้อยู่นะฮะก็สู้ๆต่อไปเนาะคุณโหน่งเน
1: า
0: ะ
1: ครับขอบคุณมากคร
0: ับ เป็นกำลังใจให้นะโอ้ฟังอย่างน้ำเสียงแล้วก็แบบเหนื่อยใจแทนเลยคุณโหน่งอ่ะสู้ๆนะโหน่งนะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับยินดีมากๆครับวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทส่งไปนะฮะถึงคุณโหน่งก็แล้วกันนะฮะกับทิปอัพทูมายรับบริการรถไซฟรีที่ทิปอินชัวร์นะฮะบลูพาสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะครับ

0: ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: มีถุงขยะที่ดีนะฮะโอ้โหมันก็สบายใจเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะไม่ใช่โอ้แบกไปทิ้งปุ๊บอ้าวถุงบางรั่วอีกอะไรเงี้ยนะครับมัดไม่แน่นกลิ่นออกอีกนะฮะอะไรเงี้ยนะครับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูนะครับน่าใช้มากคุณผู้ฟังและตอนนี้เขาก็มีเรื่องของระบบสมาชิกแชมเปี้ยนคลับเนาะนะครับอันนี้ก็คือถ้าสมัครไว้จะดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มนะฮะคุณซื้อผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับเอาคะแนนมาสะสมนะฮะสะสมเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาไปใช้ต่อได้เลยนี่ซื้อต่อได้อีกอะไรเงี้ยนะฮะนี่คือจุดดีของเขาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับสะสมคะแนนได้หมดนะฮะทั้งช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์ของร้าน Modern Trade ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ Champion Bags Official Shop นะครับใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop นะครับรวมไปถึง www.championbags.com นะฮะช่องทางนี้ก็สามารถได้สั่งซื้อผ่านทาง LINEOA นะครับของถุงขยะแชมเปี้ยนแอดไลน์ด่วนได้ที่ @championbags นะครับห้ามพลาดนะคุณผู้ฟังสมัครสมาชิกวันนี้สมาชิกใหม่นะรับทันที200คะแนนนะแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทและทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนคะแนนที่ได้เอาไปช็อปต่อได้ทันทีคุ้มมากนะฮะคุณผู้ฟังสมัครได้เลยนะฮะกับแชมเปี้ยนคลับนะครับซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับสมัครได้ที่ LINE OA นะครับ @championbags นะครับคุณผู้ฟังนะครับอย่าลืมนะรีบไปโหลดรีบไปสะสมคะแนนกันนะฮะกับ Champion Bag แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆกับบิวกินด้วยนะครับเร็วๆนี้ติดตามฟัง Green Wave ฟังพี่เป้ไว้เดี๋ยวทราบข่าวป๊อปจะแจ้งให้ทราบก่อนใครปุ๊บเลยนะฮะกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิวกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าวว้าว
0: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: มาเจอเรื่องนั้นเด้ชาหลาวน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวจะพรีได้วันไหนอ๋อ
7: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
8: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
7: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
9: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวเบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
1: อ่ะมีคนมาแอบถามนะบอกว่าพี่เป้จะไปตลาดคลองเตยถนนหน้าตึกกระมี่น้ำท่วมสูงไหมครับไม่มีฮะตอนน
2: ี้น้ำไม่ท่วม
1: อย่าอโศกตอนนี้อโศกเพชรแต่คลองเตยไม่มั่นใจนะ
2: แถวคลองเตยไม่มั่นใจแต่ว่าอโศกเพชรแล้วก็ไปเส้นอโศกเลยอ่ะไม่ท่วม
1: สุขุมวิทอโศกเพชรบุรีตรงอโศกเนี่ยก็ไม่ท่วมนะฮะรัชดาก็แห้งแล้ว
2: แ
1: ถวเส้นนี้ที่เรารู้นะฮะเพราะเราผ่านกันมาแต่ไอ้ส่วนที่เรายังไม่ได้ไปไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังเช็คดี
2: ๆ
1: ผมใช้วิธีเช็คใน TikTok จะมีแบบหลายๆหลายๆคนที่เขาไลฟ์ผ่านแล้วเขาขับรถผ่านเขาใช้เขา
2: ตรงจุดนี้ตุดจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาขับรถสูงเสร็จแล้วเขาก็ผ่านให้ว่าเออตรงนี้มาได้นะตรงนี้ไม่ได้นะรถเล็กข้ามไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย
2: หรือว่าแม้แต่อาจจะเป็นแบบหน่วยงานของกทม.หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะมีแบบว่าให้ดูว่า
1: เช็คตามเว็บไซต์เน
2: า
1: ะ
2: อะไรแบบนี้นะคะก็เรื่องนี้ติดตามมาหน่อยนะสำนักงานประกันสังคมเขาแจ้งสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือว่านายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้แล้วก็ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างนะคะสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากภัยธรรมชาติได้นะคะเขาบอกว่าผู้ประกันตนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันโดยเริ่มมีสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้นะคะหรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้และผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างนะคะซึ่งเขาก็จะมีแบบเอกสารต่างๆอะไรเงี้ย

0: ัมผัสโฉมใหม่ของโกโฮเซลสาขาพระราม2นะคะที่เขามีการปรับโฉมให้มีความทันสมั
1: ย
0: สะดวกแล้วก็ตอบโจทย์การเลือกซื้อสินค้ามากขึ้นนะคะภายใต้แนวคิดโฉมใหม่ประสบการณ์ใหม่ที่คุณต้องมา
1: อุ้ยอยากเห็นเลยเนี่ย
0: เธอต้องไปแล้วล่ะนะคะการปรับโฉมครั้งนี้ก็มุ่งสร้างประสบการณ์การช้อปที่ดีขึ้นตั้งแต่บรรยากาศเลยไหมภายในสาขาการจัดพื้นที่หมวดหมู่สินค้านะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกนะคะพร้อมพบกับโฉมใหม่ของแผนกอาหารสดและสินค้าหลากหลายนะคะครอบคลุมความต้องการของทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ค้าปลีกแล้วก็ลูกค้าทั่วไปภายในสาขานะคะเขายังคงให้ความสำคัญกับหัวใจหลักของโกโฮเซลนะทั้งความสดความหลากหลายแล้วก็ความคุ้มค่าเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์นะคะที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเลือกหาวัตถุดิบแล้วก็สินค้าที่ต้องการได้อย่างครบครันเลยในที่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นโกโฮเซลก็เลยมาชวนผู้ฟังทุกคนนะมาสัมผัสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ด้วยตัวเองนะคะที่โกโฮเซลสาขาพระราม2หลังเซ็นทรัลนะคะ
1: ครับผู้ประกอบการชอบมาก
0: ห้ามพลาดนะ30กันยายนถึง4ตุลาคมค่ะพบโปรโมชั่นเพียบเลยนะคะทั้งแจกทั้งแถมกับบูธสินค้ามากมายศิลปินหลากหลายด้วยนะ
1: โอ้ดีจัง
0: ทั้งไบรท์นรพัฒน์วง Triple V และ Offroad ด้วยนะคะเอาลองไปดูรายละเอียดได้นะที่ Facebook โกโฮเซลนะคะมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองค่ะชมใหม่ประสบการณ์ใหม่ที่คุณต้องมาย้ำอีกครั้งนะคุณผู้ฟังแวะมาเจอกันที่โกโฮเซลสาขาพระราม2หลังเซ็นทรัลนะคะ
1: ใครอยู่แถวนั้นนะแวะไปนะคุณผู้ฟังของเขาสดใหม่จริงๆ
0: นั่นไงพี่เป้
2: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutesดีเจเป้
1: ขอบคุณหลายๆข้อความที่ส่งมาบอกนะครับพี่เป้ผมเพิ่งผ่านมาครับไม่ท่วมนะเส้นพระราม4สบายมากไม่ท่วมครับคลองเตยพระราม4ไม่ท่วมครับนี่ไงคลองเตยไม่ท่วมครับโอ้ขอบคุณมากนะฮะมีตรงไหนสงสัยอะไรอยากถามอะไรนี่ฮะคุณผู้ฟังเราช่วยกันได้เต็มที่เลยขอบคุณมากๆเช่นกันนะครับชั่วโมงนี้ครับเราส่งความรักเนาะส่งความรักความห่วงใยนะฮะให้กับนะฮะหลายๆคนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละนะครับพวกเรานะครับบางคนก็อาจจะแบบอยู่รอดปลอดภัยบางคนก็อาจจะต้องแบบใช้ชีวิตที่ยากลำบากมากขึ้นงั้นเราส่งต่อความรักตรงนี้ไปถึงทุกๆคนนะฮะในชั่วโมงนี้ด้วยกันครับช่วยเลือกเพลงส่งความรู้สึกดีๆส่งความรักดีๆส่งความห่วงใยดีๆให้กับเพื่อนๆของเรากันครับ

ส่งมาบอกสถานการณ์กันนะเนาะน่ารักมากถนนราชพฤกษ์ไม่ท่วมนะคะตอนนี้ขับจากบ้านข้ามสาทรมาสุรวงศ์25 กิโลถนนปกติค่ะพี่แป้งอย่างเงี้ยขอบคุณมากนะครับตอนนี้บางพื้นที่ที่น้ำมันแห้งแล้วอย่างหนึ่งที่ต้องระวังกันนะก็คือเรื่องของหลุมบ่อต่างๆนะคุณผู้ฟังพอพื้นถนนเวลาน้ำมันท่วมใช่ปะมันก็มีความสึกนะฮะแล้วก็เป็นหลุมนะฮะ บางทีขับเร็วๆปึ้งปังปึ้งปังนี่ระวังยางรถยนต์นะฮะแตกนะครับก็เห็นในภาพข่าวมาก็แตกอยู่หลายเส้นอยู่เหมือนกันนะครับก็ดูแลกันตรงนั้นด้วยเมื่อกี้เราส่งต่อความรักจากนพพรชนนี้ไปนะครับโตศักดิ์สิทธิ์เขาก็อยากส่งด้วยเหมือนกันเพลงนี้อยากส่งความรักครับ

อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องดูแลกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะคุณผู้ฟังเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าหรือที่เขาเรียกว่าอะไรฮ่องกงฟู้ดเนาะนะฮะดูสำรวจซอกนิ้วเท้าของตัวเองด้วยนะครับถ้ามันมีผิวขาวเปื่อยลอกคันแตกเป็นร่องหรือมีแผลถลอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องดูแลกันดีๆนะฮะบางคนลุยน้ำเนาะลุยน้ำพักหนึ่งอะไปนู่นไปนี่เวลาเราก็ต้องออกมาข้างนอกนะฮะแล้วก็ลุยน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังไงก็ฝากดูแลนะฮะในส่วนนี้ด้วยอย่ามองข้ามความสำคัญตัวนี้ไปนะครับล้างเท้าเช็ดให้แห้งนะฮะล้างสัก 2-3 รอบก็ได้แต่ในวันที่พี่เป้ไปลุยน้ำมาเนี่ยไปหาของกินที่เราต้องลุยน้ำโอ้ขับบ้านมานี่คือต้องล้างหนักเหมือนกันนะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลเท้าตัวเองให้ดีนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเนาะน้ำมันก็ไม่ได้แบบสะอาดไงคุณผู้ฟังนะฮะก็ต้องจัดการตัวเองให้ดีที่สุดนะครับพี่เป้เส้นเทพรักวัชรพลมีน้ำไหมคะพอดีบ้านเพื่อนอยู่แถวนั้นนะครับเส้นเทพรักนี่เป็นบางจุดนะฮะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะแล้วก็วัชรพลก็เช่นกันนะครับแต่เห็นนะฮะเห็นภาพที่เพื่อนส่งมาให้ก็คือเขาก็ยังขับรถผ่านกันอยู่นะครับแต่ว่าคงจะต้องเป็นรถสูงหน่อยนะรถเล็กก็ต้องเช็คดีๆหน่อยกันละกันว่าน้ำมันลดลงไปนะมากน้อยแค่ไหนในบางจุดนะครับ

พลงนี้จากบีนภสรนะฮะถ้าเธอไม่ไหวขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะฮะส่งมาบอกแล้วนะครับบอกว่าในวัชรพลเนี่ยช่วงตั้งแต่ปั๊ม PTT ก่อนถึงโรงเรียนไทยรัฐเนี่ยไปจนถึงเพิ่มสินน้ำค่อนข้างสูงบางช่วงรถเล็กควรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเถอะนะฮะที่ส่งมาบอกกันขอบคุณมากนะครับเหมือนกับข้อความนี้ด้วยบอกว่าเทพรักถึงเพิ่มสินบางช่วงยังมีน้ำสูงรถเล็กพอผ่านได้นะรถยกสูงผ่านได้เลยนะครับก็ขอบคุณนะสำหรับข้อมูลนะครับมีอีกท่านหนึ่งเขาอยากทราบเหมือนกันว่าลาดพร้าวซอยโพแก้วท่วมเยอะไหมต้องไปทำงานแถวนั้นนะฮะไม่แน่ใจว่าซอยโพแก้วอยู่ช่วงไหนของลาดพร้าวเนาะนะครับแต่ว่าลาดพร้าวนะฮะตอนต้นๆ นะอย่างที่หนักๆอยู่แถวยูเนียนมอลใช่ไหมที่ท่วมเยอะๆหน่อยก็เหมือนจะลดลงไปแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเหมือนรถผ่านได้บ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่โพแก้วอยู่ตรงไหนเนี่ยซอยโพแก้วเนี่ย

ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังของเราน่ารักมากครับเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงซอยลาดพร้าว101น้ำยังท่วมสูงอยู่นะรถเล็กไม่เหมาะเนี่ยซอยโพแก้วถ้าเข้าทางนวมินทร์ได้นะแต่ถ้าเข้าทางลาดพร้าว101ไม่ได้น้ำท่วมสูงอ่ะ

ันนี้มีหลายข้อความมากนะครับที่หลายๆคนอยากรู้เส้นทางเนาะว่ามันไปได้ไม่ได้เนี่ยนะเข้าใจในความรู้สึกเลยนะเหมือนตอนที่เว้จะออกมาจัดรายการเนี่ยเราก็กังวลมากว่าเส้นที่เราจะมาเนี่ยมาได้หรือไม่เลยนะฮะมันก็ต้องเช็คกันเนาะอ่ะลองดูถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆอยู่แถวๆนี้นะครับที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะฮะถ้าเกิดบอกกันได้ก็บอกกันมาแล้วกันนะครับแถวทางด่วนดินแดงน้ำยังท่วมอยู่ไหมคะพี่เป้นะครับพี่เป้คะหน้าอนุสรณ์สถานลำลูกการถเล็กผ่านได้ไหมคะหน้าเมืองเอกวิ่งได้ไหมคะตรงอนุสรณ์สถานเนี่ยน้ำยังมีอยู่ท่วมอยู่นะคุณผู้ฟังรถเล็กเนี่ยอย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าไหมพอดีผมเห็นภาพมาพอดีเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังเขาส่งมาให้ดูนะฮะภาพตรงอนุสรณ์สถานเนี่ยค่อนข้างท่วมหนักอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเราเกาะติดตรงกลางถนนไว้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่หน้าเมืองเอกวิ่งได้ไหมคะหน้าเมืองเอกนี่ยังไม่รู้นะฮะยังไม่เห็นภาพนะครับก็ถ้าใครอยู่แถวเมืองเอกฝากบอกกันหน่อยละกันนะครับ

พี่เป้ไปเจอเพลงหนึ่งมานะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่เป็นเวอร์ชันออริจินอลนะครับพอดีมันเป็นเวอร์ชันอยู่ใน Cover Life นะครับแต่เพลงนี้มันเป็นความมันอีกหนึ่งเพลงที่ความหมายดีมากๆนะครับเป็นเพลงของพี่เบิร์ดครับแต่ว่าตองพระกรมัยเอามา cover ไว้อยากเอามาเปิดให้ฟังในวันที่เราเหนื่อยๆแล้วก็ท้อๆ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

งามวงวานมุ่งหน้าอโศกยาวถึงคลองเตยโล่งไม่มีน้ำท่วมครับโอ้ขอบคุณมากนะฮะส่งข้อมูลกันมาแบบนี้น่ารักมากพี่เป้แดดมาแล้วพี่เป้ก็หันควับไปดูเลยอโศกยังไม่มีคุณผู้ฟังดูจากเมฆแล้วมันก็ครึ้มครึ้มครึ้มครึ้มบรรยากาศมันอึมครึ้มแล้วกันได้แต่ถอนหายใจไปฮะพวกเราและทุกอย่างมันจะดีขึ้น

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: เดบิวต์แทร็กครับคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งเพลงจากน้องซินนะฮะซินกับเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าขอบคุณลองฟังดูครับ

0: โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาพลุทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือริกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ข้อความนี้บอกว่ากิจการสะดวกซักที่ร้านคนเยอะมากเลยครับพี่เป้ก็พอนึกออกเนาะเข้าใจนะครับเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเราอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมครับพอวันที่น้ำมันลดลงมันแห้งเราอาจจะออกมาใช้ชีวิตได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับหรือลุยน้ำกันออกมาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับก็แบ่งๆกันเนาะคุณผู้ฟังเหมือนของกินของใช้ด้วยนะบางทีพอเขาไปในซูเปอร์แล้วไปดูโอ้แม่เจ้าของไม่มีให้กินเลยเนี่ยมันทรมานจิตทรมานใจเหมือนกันพี่เป้เดินไปซูเปอร์อยู่2ที่นะไม่มีไข่ให้ซื้อสักฟองเนื้อหมูเนื้อไก่หมดเกลี้ยงอะไรเงี้ยโอ้โหนะฮะก็อ่ะแบ่งๆกันไปได้คนละนิดคนละหน่อยนะฮะก็ช่วยๆเหลือกันไปเนาะในช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ก็น่าจะดีขึ้นบ้างแล้วนะครับก็ดูแลกันและกันไปนะครับส่วนใครที่ยังท่วมหนักอยู่สภาพติดเกาะอยู่นะครับก็บอกกันออกมากันละกันนะครับกับความช่วยเหลือถ้ายังออกมาได้ก็ลุยๆกันออกมาเนาะอย่างข้อความที่บอกว่าเดินลุยน้ำที่ท่วมมา3วันแล้วพี่เป้ถามว่าน้ำยังไงน้ำมันก็สกปรกมากเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะฮะกลับถึงบ้านล้างให้ดีล้างหลายๆรอบเอาให้สะอาดเลยนะหนักกันหน่อยครับช่วงนี้แต่มันก็ต้องผ่านไปให้ได้สู้ๆครับทุกคน

0: ข้อความนี้แล้วตื้นตันใจมากครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเวลาแบบนี้ได้เห็นน้ำใจของคนรอบข้างค่ะพี่เป้หลานๆข้างบ้านปั่นไข่ไก่มาให้3ฟองอีกบ้านนึงซื้อก๋วยเตี๋ยวร้อนๆมาให้ทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะซึ้งมากเลยค่ะโอ้ชื่นใจเนาะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: บ้านไหนนะครับที่เรายังอยู่รอดปลอดภัยนะครับน้ำไม่ท่วมนะฮะแล้วก็ยังใช้ชีวิตได้นะครับก็ฝากด้วยกันละกันเนาะลองดูที่บ้านนะครับถ้ามีขยะรีไซเคิลได้นะครับพวกกระป๋องพลาสติกกระดาษแก้วโลหะอะไรแบบเนี้ยนะครับรวบรวมหน่อยกันละกันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าแล้วร่วมสนับสนุนการดำเนินงานนะครับของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับซึ่งทางมูลนิธิเองเนี่ยฮะก็จะนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปช่วยเหลือนะฮะแล้วก็แบ่งปันสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยต่างๆแบบนี้แหละนะครับที่เรานะฮะก็กำลังดูแลกันอยู่นะครับแล้วก็จัดสรรกันอยู่ในช่วงนี้นะฮะกับ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับฝากด้วยกันละกันนะครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับใครที่นะฮะก็มีความฝันเนาะว่าอยากจะมีรถยุโรปเอาไว้นะครับนะฮะ BMW แล้วก็ Mini นะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าราคาจับต้องได้เลยแหละราคาคุ้มมากๆราคาดีมากๆนะครับในวันที่1 2 3 4ตุลาคมที่จะถึงเนี้ยนะครับในปีนี้วันแบงคอกครับไปที่วันแบงคอกได้เลยชั้น G โซน The Story นะครับเขาจะมีมหกรรมรถ BMW and Mini Used Car นะครับหลากหลายรุ่นนะครับที่เขาคัดสรรมาให้นะครับซึ่งเป็นรถ Used นี่แหละนะครับจาก BMW Group ประเทศไทยป้ายแดงไม่น้อยป้ายขาวราคาดีนะฮะในงาน BMW and Mini Used Car Expo นะครับในธีม October Fest นะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหขนรถจากเยอรมันจากอังกฤษนะครับมาให้คุณได้แบบว่าครอบครองกันแล้วก็เป็นเจ้าของกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือขยายการรับรองคุณภาพบนมาตรฐานระดับโลกนะครับ Extended Warranty 1ปีสร้างความมั่นใจสูงสุดนะครับให้การขับขี่ในทุกเส้นทางด้วยพิเศษสุดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถภายในงานนะครับในวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมนี้ที่วันแบงคอกนะครับแล้วก็ส่งมอบรถภายในเดือนตุลาคมรับข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้นพิเศษขนาดไหนไปเจอกันในงานนะครับส่วนคนที่พลาดนะครับ1ถึง4มาไม่ได้หรืออะไรก็แต่ยังมีข้อเสนอสุดพิเศษ Extended Warranty 1ปีได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนะครับในปีนี้นะครับที่ BPS และ Mini Next Dealer ทั่วประเทศนะครับก็สำหรับใครที่เนาะมีความฝันอยากจะได้รถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งงานนี้ก็อย่าพลาดกันละกันนะครับ BMW and Mini Used Car Expo นะครับที่พร้อมให้คุณได้เฉลิมฉลองกับ BMW แล้วก็ Mini ในราคาสุดพิเศษจริงๆครับ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: Lactosol งาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
5: ล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
8: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
12: Allwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
0: คาเมโลซีคาเมโลซาน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
9: 1 2 3 go
10: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญCarrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
12: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
13: Club Inspire Day Club Inspire Day
14: ClubInspire Day
12: Annabelle Koshanan จากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับคลับ Inspire Day พุธนี้3ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
15: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
16: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
17: ปลายตาดูข้างหลังฉันสิปลายตาหรือปลอยตาหรืออะไรก็ได้เลือกก็ได้
18: เมื่อกี้ก้มๆหน้าอยู่แล้วเงยขึ้นมาสะกิดแบบปุ้มปุ้มปุ้ม
17: มันมาอีกแล้ว
18: โอ้โหเมฆดำแล้วเงยหน้ามาที่ไปแล้ว
17: เฮ้ยแกมันไปแล้วอ่ะ
18: ก็ใช่ไงไปไหนเราไม่รู้แล้วไม่รู้มาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู
17: ้เมื่อกี้มันดำมืดเลยนะ
18: มืดมากอะดำแบบ
17: ตื่นเลยอะ
18: อ
17: ตอนนี้ไปแล้วนะ
18: เป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าแล้ว
17: ไม่รู้พัดไปตรงไหนนะฮะ
18: ไม่รู้เหมือนกัน
17: คุณฟังส่งมาบอกเมื่อกี้แอบเห็นแดดแป๊บนึงรีบๆดูนะฮะ
18: ก็คงเหมือนพี่เป้แหละตอนพี่เป้เข้าห้องน้ำอ่ะเห็นแป๊บแป๊บเดียวจริง
17: แล้วก็หายไปเลยอ่ะ
18: ออกไปแล้วไม่เจออีกแล้ว
17: โอ้ยนะฮะผมอ่ะมาเมื่อวานอ่ะไม่ค่อยชินเพราะว่าช่วง 2-3 วันก่อนเน
18: า
17: ะเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเสียงฝนตลอดเวลาแล้วพอฝนมันหยุดตกอ่ะเมื่อวาน
18: อ
17: ่ะทำไมโลกมันเงียบจังเลยไม่ชินแล้วอ่ะ
18: เธอควรจะแบบว่าเอ้ยฝนตก
17: ควรจะดีใจ
18: ใช่
17: แต่แบบทำไมมันเงียบไปอ่ะ
18: มันไม่ควรจะไปชินเลยแบบนั้นเนาะ
17: ทำไมโลก
18: แต่ที่แน่ก็คือออกมาที่ก็คือวับมาเข้าห้องน้ำที่ไรแล้วมันจะมีแบบหน้าต่างแบบ
17: นี้ใช่ไหมได้เห็นบรรยากาศ
18: เอ้าฝนยังไม่หยุดไม่หยุดเลย
17: จริง
18: ไม่หยุด
17: เมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าชีวิตนี้เราเกิดมาคุ้มไปเป้าเราเจอทุกเหตุการณ์เลยเนี่ย
18: มันเจอแบบฝนตกแช่แบบตกแช่จริง
17: เหตุการณ์นี้ไม่เคยเจอนะเหตุการณ์ตกแช่เนี่ยตอนนี้นะกำลังจะบอกว่าอย่างนี้หน้าหนาว ดูหน้าฝนไว้ดี
18: ๆทำไมอ่ะ
17: หน้าฝนเขาทำไว้ดีมากถ้าหน้าหนาวควรจะต้องทำให้ดี
18: หน้าฝนอย่ามาใช้คำว่าทำได้ดีมากเธอใช้คำผิดมากเลยสวะมันไม่ดีเลย
17: ก็อยากให้หน้าหนาวดูเป็นตัวอย่าง
18: หน้าฝนนะมันตกต้องตามฤดูกาลนะนั้นถือว่าดีแต่ถ้ามันอะไรที่มันดูผิดแปลกแหวกไปมันก็คือไม่ใช่เรื่องดี
17: แต่เขาทำฉ่ำไงก็อยากให้หนาวนะทำฉ่ำอย่างนี้บ้างนะหนาวนะ
18: แต่บางในบางพื้นที่ก็ไม่ดีมันไม่ไหว
17: แต่ก็อยากให้มันท่วมอย่างนี้แหละแต่ให้แค่อยากให้หนาวดูเป็นตัวอย่าง
18: คือทุกอย่างอ่ะมันดูถ้ามันตกต้องตามฤดูกาลเป็นไปตามฤดูกาลที่มันควรจะเป็น
17: แต่หนาวนะหนาวดูไว้นะหนาวควรจะทำให้มันฉ่ำอย่าง
18: น
17: ี้
18: ดูไว้เยอะบางพื้นที่เขาเดือดร้อนนะเธอ
17: โอเคโอเคนี่
18: อะไร
17: คุณรุ่งฟังบอกว่าพี่เป้คะแดดหรือแฟลชคะมันมาแป๊บเดียว
18: มันแป๊บเดียวจริง
17: เว้ย
18: แวบเลยอ่ะ
17: เหนื่อยใจเหรออ
18: ่ะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมน่ะเนาะคุณผู้ฟังที่เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะในเพจกรุงเทพมหานครเมื่อเช้าเขาก็พูดถึงเขาบอกว่ากลุ่มเมฆฝนที่ตกในช่วงดึกนะช่วงดึกมาที่ผ่านมันผ่านไปแล้วอ่ะคือมันผ่านพ้นไปแล้วปริมาณฝนเพิ่มขึ้นไม่มากเขาบอกว่าวัดปริมาณฝนได้สูงสุด46มิลลิเมตรคือแน่นอนละมันอย่างที่บอกอ่ะอย่างเมื่อเช้าอ่ะแวบนึงเลยนะคุณผู้ฟังประมาณพออ่านข่าวเสร็จเราไปกินข้าวอย่างเงี้ยเรามองไปอ่ะประมาณ8 โมง 15:20 อ่ะฟ้ามันแบบเหมือนฟ้าเปิดพอก้มหน้าขึ้นมาดูอีกทีอ้าวเธอฟ้ามันปิดอีกแล้วว่ะ
17: มันเป็นแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแหละ
18: เริ่มฝนเริ่มทิ้งช่วงมันก็อาจจะทำให้สถานการณ์มันมีแนวโน้มคลี่คลายในหลายๆพื้นที่ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะคะบอกว่าระดับน้ำในคลองสายหลักยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองเปรมประชากรนะคะเพราะว่าต้องรองรับน้ำที่ระบายมาจากคลองย่อยแล้วก็คลองสาขาต่างๆนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่ายังคงเร่ง

0: เอิร์ธของกรุงเทพมหานครลองเซิร์ชดูแล้วก็ลองคลิกเข้าไปดูนะคะก็จะบอกหมดเลย
1: ในบางพื้นที่ตอนนี้คือรถมันขับได้แล้วเนาะแต่ว่ามันก็มีน้ำเจิ่งนองอยู่นะฮะก็ขับเบาๆหน่อยแล้วกันนะฮะมันฟั่มมันกระดงกระเด็นเป็นคลื่นเป็นคลื่นอย่างเงี้ย
0: เราเห็นคนมาแชร์ข้อมูลในโซเชียลเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าพิมพ์ใน Google ว่ากล้องวงจรปิดกรุงเทพ มันก็จะขึ้นฟึบมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คลิกเข้าไปดูว่าคุณจะไปตรงพื้นที่ไหนนะคะลองดูนะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเรื่องโอ้โหเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องเล็กที่ผู้หญิงหลายคนกำลังมองหาตัวช่วยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องเปียกซึมที่คอยกวนใจปัสสาวะเล็ด
1: เธอเป็นแล้วนี่เธอก็ดูเธอยังไง
0: ฉันเคยเล่าให้เธอฟังแล้วว่าฉัน
1: เธอบอกเธอมาแล้ว
0: ฉันเล่าฉันเล่าว่าอะไรอ่ะ
1: ฉันคุ้นๆว่าเธอเล่าฉันฟังว่าฉันเธอเป็นน่ะ
0: ฉันเคยเล่าให้เธอฟังด้วยหร
1: อฉันจำได้
0: ฉันเล่าให้เธอฟังจริงๆหรอ
1: จริง
0: หรือฉันเคยเล่า
1: เคยเล่า
0: เธอมันทำให้รู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่สบายตัวจริงๆนะนะคะคุณผู้หญิงที่เคยเป็นน่ะน่าจะเข้าใจนะโซฟีแอลเข้าใจปัญหานี้ของผู้หญิงทุกคนนะคะเขาก็เลยพัฒนาสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะนะคะโซฟีแอลแตกต่างจากผ้าอนามัยหรือแผ่นอนามัยสำหรับซึมซับประจำเดือนทั่วไปนะคะจุดเด่นของโซฟีแอลก็คือแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นนะคะด้วยนวัตกรรมที่สามารถดูดซับของเหลวได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกแห้งสบายตลอดวันไม่ต้องกลัวอับชื้นที่สำคัญนะคะเขามีส่วนผสมของโพลิเมอร
1: ์
0: อันนี้มันจะช่วยลดกลิ่นแอมโมเนียนะคะทำให้คุณสบายใจในทุกกิจกรรมเลยไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปออกกำลังกายหรือแม้แต่ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนะคะโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับได้ทั้งน้ำและกลิ่นหาซื้อได้เลยแวะที่ 7-Eleven ก็ได
1: ้สะดวกซื้อเลย
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีช่องทางออนไลน์นะ Shopee Lazada และ TikTok Shop นะคะ Search ได้เลยนะโซฟีแอล SOFYAILEโซฟีแอลโซฟีแอลแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นค่ะ
1: ถ้าเราปริสแล้วเนี่ยเราต้องหาความมั่นใจเนาะก็สักหน่อยแล้วกันคุณผู้ฟัง
0: ฉันเล่าให้เธอฟังจริงไหม
1: จริงจริงจริงแค่เคยบอกไว
0: ้เล่าเมื่อไหร่
1: ไม่ปี2ปีที่ผ่านมานี่แหละ
0: ทำไมฉันเป็นเร็วอ่ะ
1: ไม่รู้แค่เคยเล่าจนฟัง Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

โอ้น่ารักมากนะครับคนหาดใหญ่เขาส่งข้อความมาบอกนะฮะว่าสถานการณ์ฝนตกแบบนี้หาดใหญ่ที่เจอมาแล้วนะคะเราก็รอแดดแบบนี้เหมือนกันค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะโอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะนะหัวอกเดียวกันหัวอกเดียวกันนะครับอ่ะก็ส่งกำลังใจดูแลกันต่อไปครับคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้เราแบบสนุกขึ้นหน่อยนะเนาะพวกเราเจอเหตุการณ์มันหนักหนาสาหัสแล้วเราก็มาสนุกกับเพลงที่มันมีจังหวะหน่อยแล้วกันนะพี่เป้จะพยายามประคับประคองอารมณ์ของผู้ฟังให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วกัน

ข้อความที่บอกว่าสลัดสะบัดเลยค่ะพี่เป้สลัดน้ำออกไปเลยค่ะเปิ้ลเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบนะคะสู้ๆนะคะนี่จัดไปสิครับสลัดมันออกไปสลัดน้ำมันออกไปดีรัด

ข้อความนี้บอกว่าตอนนี้ลาดปลาเขารามอินทราตกหนักเลยครับพี่ครับโอ้ยตายแล้วเป็นจะเข้าบ้านได้มั้ยเนี่ยแถวบ้านเลยน่ะโอ้ยน่ากลัวเปล่าเนี่ย

ลายข้อความส่งมาบอกนะครับว่าตอนนี้ฝนมันกลับมาตกแรงแล้วค่ะพี่เป้คะจริงหรือเนี่ยอโศกยังไม่มีนะฮะในบางพื้นที่ใช่ไหมครับเนี่ยผมกล่าวไว้แล้วนะว่าวันนี้จะไม่เปิดเพลงเกี่ยวกับฝนเลยจะไม่เรียกฝนเลย มันต้องเสียงทายกันหน่อยแล้วมั้ยพวกเราใช้คุกกี้เสียงทายตกลงมาหนักก็จริงขอให้ตกแป๊บเดียวนะแล้วหยุดเลยเพียงเพียงลำลูกกาก็บอกมานะครับว่าตกหนักแล้วครับตอนนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะร้อนพี่เป้ช่วยด้วยค่ะเราโอ้ยตายลำลูกกาก็โหดมากนะฮะน้ำสูงมากสู้ๆครับ

ข้อความนี้บอกว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะพี่เป้เรือต้องเข้าแล้วค่ะเมื่อกี้เมื่อคุยกับปุ้มนะว่าจะซื้อเรือกันแล้วนะ

0: ตกหนักครับตอนนี้เม่งจ๋าก็ตกอีกรอบแล้วครับพี่เป้สุดเอกมัยบอกว่าน้องฝนไปแล้วค่ะนะ
1: คอนเน็กสู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหาร

0: โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
2: าคุณฟังทายเพลงแก้เครียดกันดีกว่านะฮะวันนี้เอาเพลงที่ง่ายๆมาให้ทายกันจะได้ไม่เครียดมากนะฮะฟังแล้วรู้เลยว่าเพลงอะไรเนาะ1 2 3นึกออกมั้ยเฮ้ยเพลงนี้หลายคนเพิ่งเคยได้ฟังไปนะฮะตอนบรรยากาศคอนเสิร์ตใหญ่ๆด้วยนะครับแล้วก็มีคนที่เขาเอาเพลงนี้มาร้องเนี่ยใส่เสื้อสีชมพูใช่เอออ่ะใบแค่นี้ใบแค่นี้ส่งคำตอบกันครับ
0: LifeMade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคการ์แรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวอดอบแมคการ์แรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: yeah!

0: IF วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เก่งมากเก่งมากนะฮะก็ส่งกันมารัวๆเลยนะฮะแต่ก็มีผิดบ้างเล็กน้อยปรับปลายนิดหน่อยไม่เป็นไรครับฟังเฉลยครับพี่เราเพลงพี่ใหม่มากันรัวๆมาทั้งยังไงไม่รู้สิเรื่องมันจำเป็นเสียงเป็นเสียงกันอะไรเงี้ยสุดแล้วคือเพลงนี้นะจ๊ะ

0: ปิด
1: ยังไงไม่รู้สินี่คือเพลงของพี่ใหม่นะฮะขอบคุณมากครับส่งข้อความมาร่วมสนุกกันเต็มเลยนะฮะขอบคุณแล้วก็ปรบมือให้กับคนที่ตอบถูกด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยเช่นกันครับ Smiley
2: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: พี่เป้คะถ้าบ้านพี่เป้น้ำท่วมเข้าบ้านไม่ได้อยู่ตึกแกมมี่ไปเลยนะคะใจเย็นครับใจเย็นโอ้โหมันไม่ได้ตกถล่มมาขนาดนั้นไหมมันตกหนักมันเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแหละเนาะน่าจะรอดอยู่น่าจะรอดอยู่นะฮะโอเคคนที่ตอบถูกนะฮะเลือกเพลงของ 2P Worship ไว้อย่าอยู่อย่างยากงั้นเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะครับดีเจโบมาถึงแล้วนะครับเมื่อกี้ถามว่าอุ๊ยโบมาถึงเร็วนะเนี่ยคุณภรรยาเอามาทิ้งไว้ครับทิ้งไว้เสร็จแล้วก็ไปละโอ้ใช้คำว่าทิ้งไว้เลยนะฮะเดี๋ยวอยู่กับน้องโบนะฮะส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ถ้าฝนไม่ตกหนักน้ำไม่ท่วมมาแน่นอนพร้อมลุยถ้าน้ำท่วมซื้อเรืออะเอางั้นกันเลยเจอกันครับทุกคน

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

4คอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก่
4: Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
1: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
7: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
8: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: บ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลยเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday สุกนี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: สวัสดีครับพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีพี่โบ
1: สวัสดีฮะเป็นยังไงกันบ้างกับสภาพความเป็นความเรียบร้อยแถวที่อยู่อาศัย
2: นะคะท่วมไหมท่วมลดหรือยังหรือดีขึ้น
1: เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังส่งมาบอกกันหน่อยสิของบ้านผมมาแถวประชาชื่นเนี่ยก็ที่หนักๆเนี่ยจะเป็นเส้นหลักอย่างไม่น่าเชื่อเน
2: า
1: ะก็คือเส้นตรงหน้าบองมาเช่ค่ะพี่ต๊อก
2: แถบนั้น
1: พอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บตรงมาเนี่ยจากบองมาเช่ตรงไปจนถึงคลองประปาเนี่ยคือท่วมตลอดเลยอะ
2: แต่ความสูงเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: บอกว่าถ้าตรงฟุตบาทก็ขึ้นมาผมว่าน่าจะมีเข่าอ่ะเข่านี่
2: ก
1: ็
2: คือประมาณแบบว่า
1: ผมว่าก็
2: ล้อทั้งล้อ
1: ผมว่าขึ้นถึงกันชนน่ะถ้าจุดที่หนักที่สุดนะแถวบ้านนะครับ
2: เปิดประตูรถออกมาถ้าไม่ใช่รถที่เป็นรถสูงก็น้ำ
1: เข้าแน่นอนใช่เพราะเห็นก็มีรถจอดอยู่แต่ว่าก็มีจอดเสียอยู่ไม่กี่คันส่วนใหญ่เขาน่าจะเอาเข้าบ้านทันแหละ
2: น่าจะ
1: แต่ว่าก็ไม่เคยเห็นแบบนี้เน
2: า
1: ะรวมไปถึงหน้าบ้านผมอ่ะปกติมันจะเป็นที่สูงนะคร
2: ับ
1: คุยกับคุณลุงแถวบ้านคุณลุงบอกว่าอยู่มา30กว่าปีเนี่ยไม่เคยท่วมมาถึงตรงนี้เลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ท่วมสูงแต่ว่าแค่ท่วมก็เป็นเรื่องแตกแล้วจากแถวนั้น
2: อ
1: ่ะแต่ว่าตอนนี้ลงเรียบร้อย
2: ลงแล้ว
1: ด้านบองมาเช่ก็ดูลงแล้วแต่ว่าก็อาจจะยังมีเจิ่งนองอยู่ในจุดอ
2: าจจะยังไม่ได้แห้งแบบสนิท
1: ไม่ได้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฟ้าก็อย่างเงี้ยตอนนี้เหมือนตึกอโศกเราก็เหมือนฟ้าจะถล่มอีกแล้ว
2: ก็ดูก็คือน่าจะตกแล้วล่ะ
1: ใช่นี่มันมืดอีกรอบแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตกหนักทั้งวันแต่ว่ามันมีเมฆอย่างเงี้ยทั้งวัน
2: ใช่นะคะเมฆปกคลุมเมฆดูแน่นเหมือนกันนะ
1: น้องเป็นกำลังใจกับชาวกินเวฟนะครับใครเป็นยังไงตอนนี้ลองอัปเดตสถานการณ์มาหน่อยสิ
2: ใช่ลองบอกพี่โบได้นะคะส่วนเรื่องนี้เผื่อว่าใครใช้รถใช้ถนนออกจากบ้านอะไรเงี้ยนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็มาย้ำอีกทีนึงละกันนะเผื่ออาจจะมีคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่แบบเพิ่มเขาขยายให้เหรอหรืออะไรอย่างนี้เขาขยายเวลาให้ใช้บริการด่วนฟรีนะเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากน้ำท่วมนี่แหละก็คือจากเดิมตั้งแต่บ่ายโมงของวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงเที่ยงคืนวันจันทร์27กันยายนก็คือคืนนี้เขาก็ขยายไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันอังคาร29กันยายนนะคะเพื่อบรรเทาความจริงๆจะถึงเที่ยงคืนของ
1: 29พรุ่งนี
2: ้ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ป่ะล่ะ
1: แ
2: ต่ว่าอันนี้ก็ขยายเวลาไปนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกเนาะในการเดินทางประชาชนนะคุณผู้ฟังก็จะมีทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะก็คือทางด่วนขั้นที่1นะคะมีทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน์ทางพิเศษบูรพาวิถีนะคะก็คือสายบางนาชลบุ
1: ร
2: ีนะคะทางพิเศษอุดรรัตยาก็คือสายบางปะอินปากเกร็ดนะคะทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะแล้วก็ทางพิเศษประจิมรัตยานะคะส่วนกรมทางหลวงค่ะก็ขยายเวลาเปิดให้บริการฟรีเหมือนกันนะมอเตอร์เวย์2สาย M7 แล้วก็ M9 แล้วก็ดอนเมืองทเวต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนะคะจากเดิมกำหนดสิ้นสุดเที่ยงคืนของวันที่27กันยายนนะคะ
1: โอเคลองดูหรือว่าเข้าไปดูสอบถามหรือดูใน Google อีกทีนึงก็ได้
2: ใช่แล้ว
1: มาหลายเส้นนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะช่วงนี้ลองเช็คเส้นทางกันดีๆแต่ว่าส่วนใหญ่เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะพี่ต๊อกเน
2: า
1: ะ
2: ขึ้นแต่ก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะว่าแต่ว่าถ้าแบบเป็นพื้นที่ทางฝ
1: ั่
2: งตะว
1: ัน
2: ออกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกแบบลาดกระบังมีนบุรีพื้นที่ต่อเนื่
1: อง
2: ก็เขาก็เร่งระบายน้ำ
1: เนาะไปกำลังใจให้นะครับมีคนรู้จักเหมือนกันมีน้องก็เมื่อคืนหรือคืนก่อนก็มีออกไปซื้อของซื้อน้ำแล้วก็ไปช่วยเหลือแบบผู้ประสบภัยคือบังเอิญเขารู้จักกับกับกู้ภัยก็ไปฝากกู้ภัยเอาของเขาไปให้อะไรอย่างเงี้ยข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็มีประชาชนเข้าไปช่วยกันเยอะนะขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมาก
2: ทุกน้ำใจเนาะ
1: นะคะจริงครับ
2: เราปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังครั้งแรกนะคะกับมหกรรมพลังงานแห่งอนาคตค่ะ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะคะชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่กับ MEA Fair 2026นะคะมหกรรมพลังงานแห่งอนาคตที่จะพาคุณไปค้นหาคำตอบเรื่องพลังงานในมุมที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะพบกับ MEA Energy Talk ค่ะเป็นคลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน จัดเต็มเลยนะ5วัน5ไฮไลท์นะคะ28กันยายนวันนี้เนาะนะคะเรื่องโซลาร์เซลล์ค่ะ ตอบทุกคำถามตั้งแต่การติดตั้งมาตรฐานความปลอดภัยส่วนพรุ่งนี้29กันยายนนะคะ EV Home Charging นะคะรู้วิธีชาร์จ EV ที่บ้านให้ปลอดภัยนะพร้อมคำแนะนำเรื่องการติดตั้งและการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยนะคะจากนั้น30กันยายนค่ะจะเป็นเรื่องของ MEA TOU รู้จักมิเตอร์ TOU นะเข้าใจช่วงเวลาใช้ไฟเรียนรู้วิธีใช้ไฟให้คุ้มค่า
1: ก็จะเป็นช่วงที่กลางวันแพงกับคืนถูกระบบ TOU อะ
2: อะไรแบบนี
1: ้
2: นะคะลองไปศึกษาข้อมูลไปเรียนรู้เรื่องนี้ดูนะคะ1ตุลาคมนะคะจะเป็นเรื่องของ Smart Metro Grid นะคะเปิดโลกเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อมหานครแห่งอนาคตแล้วก็2ตุลาคม MEA Open House นะคะเปิดบ้าน MEA ชวนคุณมารู้จักภารกิจการทำงานแล้วก็บริการของการไฟฟ้านครหลวงอย่างใกล้ชิดเลย
1: ครับ
2: ไม่หมดนะ
1: ครับ
2: MEA Community Market นะไปช็อปของดีไปชิมอาหารอร่อยแล้วก็ไปพบผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนด้วยนะไปพบกันในงาน MEA Fair 2026นะคะ28กันยายนถึง2ตุลาคม69นี้นะคะที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยนะคะที่ห้องพระนคร 1-3 หรือห้องสัมมนา 1-3 ชั้น 12A งานนี้เข้าร่วมฟรีเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะก็เดินทางสะดวกนะทั้งใช้ MRT ก็ได้นะ MRT สถานีคลองเตยทางออกที่1หรือถ้าเกิดว่าสะดวกจะเป็นรถยนต์ก็ได
1: ้โอเค
2: นะคะกับ MEA Fair 2026ค่ะครั้งแรกที่เรื่องพลังงานจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของไฟฟ้านะแต่เป็นเรื่องของอนาคตเมืองและชีวิตของเราทุกคนนะคะ
1: มีเวลาถึงวันศุกร์นี้นะคะวันที่2ตุลาคมเนาะ
2: ค่ะไปร่วมกิจกรรมของเขาได
1: ้ครับผม
2: ค่ะอยู่กับพี่โบนะคะแล้วก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได
1: ้ผมชอบที่พออ่านข่าวสิพี่ตอก็เหลือบตาแล้วก็ไปมองผ่านกระจกห้องว่า
2: ใช่แล้วก็เป็นฝนตกลงมาแล้วจ้ะ
1: ตอนนี้เมฆก้อนนั้นหายไปแล้วเปลี่ยนเป็นฝนแทนแล้วคุณผู้ฟัง
2: หายแล้ว
1: ไม่แต่ว่าวันนี้รถไม่ค่อยติดนะหมายถึงว่าส่วนใหญ่เขาหยุดงานกันนะเนาะ
2: ใช่ก็
1: วันหยุดราชการ2วันเพิ่ม
2: 2วันที่ครม.ประกาศเป็นกรณีพิเศษ
1: ผมมาจากประชาชื่นวันนี้ขับรถมาประมาณ25นาที
2: ก็อาจจะมีเอกชนหลายๆที่ที่แบบอาจจะให้ work from home ได้อะไรแบบนี้
1: ลูกสาวผมก็วันนี้ก็ให้หยุดเรียน1วันนะ
2: ใช
1: ่ๆเห็นแฟนผมก็บอกว่ามีคุณแม่หลายท่านก็บอกว่าจริงๆไปได้นะ
2: ไปได้
1: แต่ว่าด้วยโรงเรียนเขาคงอยากจะจัดการอะไรให้เรียบร้อยกันนะเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะวันนี้และวันพรุ่งนี้อาจจะต้องดูทิศทางก่อนว่าฝนจะตกเพิ่มไหมผู้ปกครองสะดวกที่จะมาส่งกันไหมอะไรเงี้ย
2: ใช่ช่วงนี้ก็เป็นทางออนไลน์ไปก่อน
1: ใช่ครับ
2: นะคะช่วงหน้านะเดี๋ยวเราเจอกันกลับมารอบเที่ยงค่ะ
1: ครับผม
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: DJ playlist 55 minutes DJ Bo
1: มีคนไม่สบายใจนะครับเดินมาดูร่องรอยของฝนนะฮะเพราะว่าวันนี้หลายคนก็รู้สึกว่าที่บ้านของตัวเองเนี่ยเริ่มดีขึ้นสถานการณ์น้ำเจิ่งนองหน้าบ้านอะไรเงี้ยแต่พอเห็นสภาพแบบดินฟ้าอากาศเมฆมาฝนตกหนักๆแบบนี้เราก็มันก็ใจเสียเนาะคุณผู้ฟังเนาะไม่อยากให้มันกลับมาท่วมอีกเพราะว่าท่วมอย่างเดียวไม่พอหลายๆพื้นที่ไฟฟ้าดับใช้การไม่ได้นะครับเน้นเรื่องใหญ่เลยนะคุณผู้ฟังเนาะไฟดับบางทีน้ำประปาปั๊มน้ำใช้ไม่ได้นะครับไฟใช้ไม่ได้การใช้ชีวิตในบ้านมันก็จะยากขึ้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสำหรับคนที่ดีขึ้นแล้วดีใจด้วยแต่ว่าสำหรับบางพื้นที่ที่ยังลำบากอยู่ยังไม่สามารถออกมาได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะลุยน้ำออกมาหาอะไรทานได้เนี่ยตอนนี้เป็นกำลังใจมากๆนะครับก็หวังว่าตอนนี้เนี่ยจะมีหน่วยงานราชการนะครับ

สัญจรเลยนะครับแต่ว่าเส้นถนนที่มันเรียบกับคลองประปาเนี่ยมีน้ำเจิ่งนองบางช่วงแต่ว่ารถยังวิ่งได้ก็คือแถวนั้นน่ะซอยมันเป็นเหมือนซอยรังผึ้งนะครับหลายๆซอยแห้งแต่หลายๆซอยเนี่ยก็น้ำก็ขึ้นสูงเหมือนกันโดยเฉพาะฝั่งใต้คือแถวนั้นมันจะแบ่งเป็นฝั่งเหนือกับฝั่งใต้บ้านโบนี่อยู่ฝั่งเหนือน้ำจะท่วมไม่ได้เยอะมากท่วมเป็นบางซอยแต่ว่าฝั่งใต้เนี่ยท่วมค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้หลายๆซอยดีขึ้นนะครับคุณฟังเป็นยังไงกันบ้างวันนี้หลายๆพื้นที่ลองรายงานเข้ามาหน่อยนะครับจะได้อัปเดตเผื่อว่ามีใครจะขับรถไปไหนเนี่ยจะได้พอรู้ว่าเส้นไหนที่ขับรถไปได้หรือว่าเส้นไหนที่ก็ยังท่วมหนักอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ลองพูดคุยกันได้นะคุณผู้ฟังขอเพลงเข้ามาได้พูดคุยกันได้เรื่องทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินได้เลยนะครับผมให้ทิกเกอร์เปิดต้นชั่วโมงกันไปนี่คือ Wasting Time

0: นี่ก็คือเช็คนะครับงานจากพิกซี่นั่นเองนะครับผมมาดูข้อความชาวกรีนเวฟกันหน่อยดีกว่าวันนี้ส่งอะไรกันมาบ้างนะครับคุณชายใจดีบอกว่าผมทำงานเอกมัยใกล้ที่น้องชาวต่างชาติขี่สกูตเตอร์เล่นนะครับที่เห็นในข่าวเนาะวันนี้เลย work from home ทำงานอยู่บ้านสู้ๆนะครับสำหรับคนที่น้ำยังไม่ลดเป็นกำลังใจให้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเป็นกำลังใจกับคุณชายใจดีด้วยแถวนั้นมีอะไรกินไหมคุณชายใจดีนะครับน้องสัตย์ศรีบอกว่าไอจีพ่อบินเหรอคะหนูเปิดไอจีมาไม่เห็นของพ่อเมื่อกี้มันมีเหมือนกับให้ยืนยันตัวตนนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็รอให้มันอัปเดตอยู่นะครับไม่รู้เป็นอะไรขยันมีปัญหาจังเลยไอจีเนี่ยแต่ไม่ได้มีใครแฮกนะฮะไม่ได้บินยังอยู่ดีเดี๋ยวรอให้มันอัปเดตอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวมันคงรีเซ็ตตัวเองกลับมาเหมือนเดิมนะครับสัตย์ศรีก็เลยส่งบอกว่าขอเสนอเมนูอาหารช่วงน้ำท่วมค่ะข้าวกระเพราไข่ดาวเหมือนเดิมค่ะโอเคสัตย์ศรียังแฮปปี้ดีอยู่ไหมที่บ้านน้ำท่วมไหมสัตย์ศรีลองอัปเดตเข้ามาหน่อยนะครับคุณวรรณภาบอกว่าจากพหลโยธิน62ไปวิภาวดีรังสิต41ทำงานจ้าตอนเดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหยุดน้ำก็ยังท่วมขังอยู่ค่ะดีเจโบโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับคุณวรรณภาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับวันนี้สู้ๆกันไปนะคุณผู้ฟังหลายๆบ้านวันนี้น้ำลดแล้วแต่ว่าหลายๆพื้นที่หลายๆบ้านก็ยังท่วมกันอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับอยู่บ้านเงาๆวันนี้ส่งมาหาโบได้เลยนะครับอยากฟังเพลงอะไรวันนี้ให้ช่วยให้วันนี้เนี่ยมันคึกคักขึ้นมาหน่อยหลายๆคนออกจากบ้านไม่ได้วันนี้นะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับ
1: hey.

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มาถึงกลางชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังครับกับ Chilling Track นะครับ11โมงครึ่งเป๊ะพอดีเลยนะครับเพลงนี้คุณกบพิกุลขอมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโบพระราม2ไม่มีน้ำรอระบายค่ะนี่มีอัปเดตเรื่องน้ำมาด้วยแล้วก็ขอเพลงนี้มานะครับขอเพลงไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจบอกว่าวันนี้เนี่ยครบรอบ23ปีนะครับที่เสียคุณพ่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณกบพิกุลด้วยนะครับแล้วก็ขอมอบเพลงนี้ให้กับคุณกบพิกุลฟังไว้ในวันนี้ด้วยนะครับผมได้ฟังแล้วนะครับไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณกบพิกุลเสมอนะครับวันนี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะนี่คืองานจากพี่ลุลาครับผม

0: โดย73ปีทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือริกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: มีคนสอบถามเส้นทางผมมาด้วยนะครับน้องซวงบอกว่าสวัสดีค่ะพี่โบช่วงบอมมาเช่ที่ออกมาวัดเสมียนารีแล้วออกมาถนนวิภาวดีจนถึงถนนดินแดงมีน้ำท่วมไหมคะคือเมื่อเช้านี้ไม่ได้ออกทางหน้าบอมมาเช่ไม่ได้ออกทางวัดเสมียนนะครับผมออกทางคลองประปาแล้วก็มาเจอตรงแยกประชานุกูลแล้วก็ข้ามสะพานมาลงวิภาอีกทีนึงนะครับคือออกทางนั้นเนี่ยไม่มีน้ำท่วมแล้วแล้วก็วิ่งวิภามาจนถึงดินแดงก็มีน้ำเจิ่งนองตรงแถวดินแดงนิดหน่อยแต่ขึ้นทางด่วนได้พอขึ้นมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็มาลงตรงแถวพระราม9ก็แห้งสนิทดีมาตลอดทางนะครับคิดว่าไม่น่าใจจริงๆอ่ะคือเมื่อวานนี้ตรงหน้าวัดเสมียนตรงหน้าบองมาเช่ยังท่วมอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยพอมองไปเนี่ยมันดูแห้งแล้วคิดว่าต่อให้ยังมีน้ำเจิ่งนองก็คิดว่ารถน่าจะผ่านไปได้นะครับน่าจะไม่สูงขนาดที่จะต้องจอดตายกันนะคิดว่าไปได้นะครับน้องซวงแต่ว่าลองเช็คอีกทีนึงดีกว่าเพราะเมื่อเช้าพี่ไม่ได้ใช้เส้นนั้นด้วยนะครับผมลองเช็คกันดีๆนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่กล้าให้คำแนะนำแต่ว่าตามที่บอกแล้วกันว่าถ้าจะไปดินแดงเนี่ยออกทางคลองประปาก็ได้ครับแล้วก็ผ่านแยกประชานุกูลมาขึ้นสะพานแล้วลงตรงวิภาวดีอีกทีนึงก็ชัวร์ๆตรงนั้นเนี่ยไม่ตกแล้วก็ไม่ท่วมแน่นอนนะครับคุณแอปเปิลถามว่าวันนี้ทานลาบเจค่ะพี่โบทานอะไรครับวันนี้ยังไม่รู้เลยคุณเปิ้ลว่าจะกินอะไรเหมือนกันนะครับคุณมีประกาบอกรังสิตคลองหนึ่งตกหนักอีกแล้วค่ะนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณจงรักบอกเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมกทมค่ะอำเภอตาคลีนครสวรรค์มีน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่เหมือนกันค่ะฝนก็ยังตกไม่หยุดเหมือนกันนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆพื้นที่ก็ขอให้วันนี้เนี่ยต่อให้ฝนตกก็ขอให้ไม่มีน้ำท่วมขังเพิ่มเติมนะครับขอให้มันระบายออกไปได้เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้นะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ออฟฟิศนะครับจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเรายังฟังวิทยุกันได้ยังสามารถสื่อสารกันได้ลองส่งมาคุยกันได้นะครับตอนนี้ยังอยู่กับโบนะครับ11โมงอีก39นาทีละวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันจันทร์นะฮะที่28กันยายนจะหมดเดือนนี้แล้วครับคุณผู้ฟังครับก็วันนี้ถ้าอยากจะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษลองส่งมาได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันของเอทามฟังฟินนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่เลยนะครับรู้ว่าบางพื้นที่ต่อให้น้ำลดแล้วแต่ก็ยังคงต้องเก็บของกวาดบ้านทำความสะอาดกันอีกเป็นเรื่องใหญ่นะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับผม

คุณบูมหน้าบีสอบถามมาบอกว่าหน้าแกรมมี่ยังท่วมไหมครับหน้าแกรมมี่นะฮะเดี๋ยวอัปเดตให้เลยตรงนี้ไม่ท่วมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ฝนหยุดแล้วด้วยนะครับสำหรับตรงเส้นอโศกของเรารถวิ่งกันได้ฉิวๆเลยเท่าที่มองลงไปนะคุณบูมหน้าบีถ้าจะผ่านแถวนี้ผ่านได้นะครับมีรายงานมาอีกนะครับจากคุณฝนนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยทำผัดซีอิ๊วกุ้งไก่กินเองนะคะเมื่อวานที่เดินลุยน้ำทางแยกเกษตรไปซื้อของสดที่ตลาดอมรพันธ์ฝั่งตลาดเริ่มแห้งแล้วค่ะแต่ว่าฝั่งมอเกษตรยังมีน้ำท่วมเยอะอยู่นะคะรวมถึงในมอเกษตรด้วยนะครับโอเครายงานกันไว้ใครจะไปตรงนั้นต้องระมัดระวังนะครับยังมีน้ำท่วมขังกันอยู่นะครับคุณพิมพ์ปากกาบอกตอนนี้ฝนเริ่มวนไปวนมาอีกแล้วค่ะตกหยุดหยุดมาทีนี้สู้ใหญ่มากเลยค่ะรังสิตคลองหนึ่งนะคะชาวรังสิตคลองหนึ่งได้กำลังใจเต็มเต็มเลยค่ะสู้สู้มาตลอดเวลาเลยนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้จะมีหลายๆพื้นที่ตกหยุดหยุดอยู่เนาะคุณผู้ฟังก็คอยติดตามสถานการณ์กันไว้แล้วกันนะครับคุณแพทพาวเวอร์บอกว่าแม่สอดฝนมาจากกทม.ตั้งแต่บ่ายเมื่อวานแล้วค่ะยังไม่หยุดเลยแม่สอดนี่ตกมา4เดือนแล้วค่ะหูขนาดนั้นเลยเหรอฮะคุณแพทยังไงเป็นกำลังใจนะครับยังไงเตรียมขนของเตรียมอะไรคือเตรียมไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าจะท่วมไม่ท่วมไม่รู้แหละแต่เราเตรียมของอะไรสำคัญเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราขนขึ้นข้างบนไว้ก่อนดีกว่านะครับเตรียมรับมือไว้ก่อนก็ดีนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับคุณทาโร่ส่งมาบอกว่าขอปลิวของคุณพลอยชมพูสักเพลงได้ไหมครับคิดถึงคนบนฟ้าจังอ่ะได้สิครับจัดให้กับคุณทาโร่นะครับผมนี่คือพลอยชมพูกับปลิวฮะยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คุณผู้ฟังครับย้ำกันต่อไปเรื่อยๆตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะครับเรื่องของกระป๋อง1ใบเนี่ยช่วยใครได้มากกว่า1ทางนะครับถ้ายังเป็นอาหารกระป๋องใหม่ที่ยังไม่เปิดเนี่ยก็สามารถส่งต่อเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยได้แต่เมื่ออาหารข้างในหมดแล้วนะครับกระป๋องใบนั้นเนี่ยก็ยังไม่จำเป็นต้องหมดคุณค่าเพียงล้างให้สะอาดนะครับแยกให้ถูกประเภทแล้วก็ส่งต่อเข้าสู่การรีไซเคิลนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากของที่เราใช้หมดแล้วเนี่ยให้กลายเป็นมูลค่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งยามยากสภากาชาดไทยต่อได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับและนี่ก็คือแนวคิดของ Green Wave Share for Care Can to Care นะคุณผู้ฟัง1 Care เนี่ยจึงไม่ได้มีแค่1หน้าที่แต่สามารถส่งต่อ Care ได้มากกว่าที่เราคิดนะครับของข้างในอ่านหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าคุณค่าของกระป๋องเนี่ยยังไปต่อได้ขอบคุณทุกกำลังใจของชาว Green Wave ด้วยนะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ตอนนี้ใกล้จะหมดชั่วโมงแรกแล้วนะครับจริงๆหมดเวลาแล้วด้วยคุณผู้ฟัง 11:00 นกับอีก 57 นาทีไปแล้วนะครับมาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่านะครับวันนี้มีใครส่งอะไรมาเพิ่มเติมไหมตอนนี้นะครับคุณจัญญาคุณจัญญาขอมาบอกว่าอยากฟังแค่1วัน Good September จังค่ะแถมว่าวันนี้วันเกิดดีพี่ดีเจปอเปิดเพลงอะไรดีอ่ะพี่โบร้องวันนี้วันเกิดดีเจปอเหรอครับมีความสุขมากๆนะครับบราเธอร์ก็ขอให้ปอมีความสุขไม่รู้ปอได้ฟังอยู่หรือเปล่านะครับถ้าได้ฟังก็ขอให้ปอมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ทั้งครอบครัวด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวรู้สึกล่าสุดเพิ่งพาลูกสาวมาเยี่ยมคลื่นของเราไปนะครับน่ารักเลยนะฮะก็มีความสุขอยู่แล้วดีเจปอก็ขอให้แข็งแรงขึ้นอีกและก็ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทั้งครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวผมส่งไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปอเขาอีกทีดีกว่าขอบคุณที่ส่งมาด้วยนะไม่รู้เลยวันนี้มันเกิดดีเจปอยังไม่เห็นในเฟซบุ๊กเลยนะครับผมคุณปุนปุนหรือว่าปันปันบอกว่าดีจ้าพี่โบวันนี้พาคุณแม่มาแอดมิทที่โรงพยาบาลหุ้ยเป็นไรมากหรือเปล่าครับเขาบอกดีที่วันนี้น้ำท่วมระบายหมดแล้ววันๆเหมือนกันสภาพอากาศแบบนี้โอเคแปลว่าก็เดินทางได้ปลอดภัยดีนะครับขอให้คุณแม่แข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนสักครู่นึงแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับยังอยู่กับช่วงของโบอีก1ชั่วโมงนะครับวันนี้อยู่จนถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้าครับผม
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิป
7: มาเจอเส้นนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวจะพรีได้วันไหนอ๋อ
8: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
9: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
8: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
10: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ File and File
11: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
12: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
13: ค่ะปิงคลาสุมนาก
12: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
13: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
15: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
12: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกเทเนดอมเหตุระกูและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวว
16: ิธี save energy แบบ
17: สวัสดีครับพวกเรามีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆ กครั้งนะครับ
18: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
17: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
18: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
19: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
20: 1 2 3 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
21: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
22: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
23: Green Wave Share for Care Can to Care
22: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
20: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
22: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
23: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
19: News โดย
2: อัปเดตนิดนึงตอนนี้หน้าเส้นอโศกของเรานะครับฝนหยุดแล้วถ้าตกก็ปล่อยมากๆแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมรถวิ่งดีเลยตอนนี้
24: วิ่งได้นะคะก็ถนนโล่งๆหน่อย
2: อันนี้เฉพาะที่เห็นนะ
24: ใช่เท่าที่ เท่าที่ตาเห็นแล้วชะโงกไปดูเมื่อกี้
2: ใช่เท่าที่เส้นอโศกเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้มีคนถามมาพอดี
24: หลังจากนี้ไม่รู้ละ
2: ไม่ทราบเพราะมันก็ยังตกเนี่ยก็ยังมีคนบอกว่าหลายๆที่ก็ยังตกอยู
24: ่ตกอยู่
2: ตกสลับตกสลับหยุดตกสลับหยุดอย่างเงี้ย
24: ใช่นะคะซึ่งอย่างเงี้ยตอนนี้แถวอโศกก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะนางจะตกอีกเมื่อไหร่
2: ใช่ใช่ไม่กล้าบอกเลยอ่ะแต่เห็นเขาก็บอกว่าตอนนี้เรามีหยุดราชการก็คือหยุดจนถึงวันพรุ่งนี
24: ้ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าก็มีประกาศว่าให้ work from home หลายๆพื้นที่จนถึงวันที่2ตุลาก็คือวันศุกร์นี้เลยใช่ไหมคร
24: ับ ก็แล้วแต่นะแล้วแต่บริษัทแล้วแต่ละ
2: บริษัทตัวเองนะไม่เกี่ยวกันนะใช่ไหมอันนี้มันไม่ได้ทุกออฟฟิศใช่ไหมฮะ
24: ไม่ใช่ว่าแบบเห็นออฟฟิศนั้นเขาถึง2ตุลาแล้วเราก็อ๋อเราก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: อันนี้เขาอาจจะให้เฉพาะคนที่เขาลำบากจริงๆหมายถึงออกมาไม่
24: ได
2: ้เหมือนอย่างเราอย่างเงี้ยใครออกมาได้ก็ออกมาใครออกมาไม่ได้เขาก็ไม่ได้มาขับนะ
24: ถูกต้องนะคะแต่ที่แน่ๆอันเนี้ยโทษสูงสุด5ปีเน
2: า
24: ะ
2: แค่ออกมาเนี่ยหรอ
24: พอไหมลักทรัพย์อ่ะ
2: ตกใจเข้าจากบ้านโดน5ปีลักทรัพย์5ปี
24: พี่ออกจากบ้านโดนไม่ต้องไปไหนแล้ว
2: ไม่แต่มันก็ต้องดูด้วยว่าลักทรัพย์อะไรบ้าง5ป
24: ี
2: ใช่ไหม
24: ลักทรัพย์ชาวบ้านช่วงน้ำท่วม
2: โอ้ยนี่ต้องโดนหนักๆเอาความเดือดร้อนคนอื่นแล้วมาทำอย่างเงี้ย
24: โทษสูงสุด5ปีนี่มันพอไหมเน
2: ี่
24: ย
2: ผมว่า5ปีอาจจะพอแต่ว่าต้องทำอย่างอื่นด้วยปรับแล้วก็ให้ชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยไล่ดีดหูด้วย
24: ใจเย็นๆให้เป็นเรื่องของกฎหมายไป
2: ดีดให้จนกว่าจะพอใจดีดหูไปเรื่อยๆ
24: ถ้างั้นเดี๋ยวเขาแจ้งความจับเรากลับยุ่งอีก
2: ผมว่าจริงๆไม่พอหรอกเพราะว่ามันคือสร้างความเดือดร้อนในขณะที่เขากำลังเดือดร้อนมากๆ
24: ใช่คือน้ำท่วมอ่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนหนักมากพออยู่แล้วต้องรับมือกับโจรมิจฉาชีพ
2: พวกนี้นะ
24: ใครที่อาจจะกำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยช่วงน้ำท่วมเดี๋ยวไปขโมยของบ้านนี้ซะหน่อยแล้ว
2: กันนี่คือไม่ดีเลยอ่ะ
24: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนมาหลายข้ออยู่เนาะการลักทรัพย์ในพื้นที่อุทกภัยอย่างเด็ดขาดเป็นการกระทำที่ซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและถือเป็นเหตุฉกรรจ
2: ์
24: ผู้ที่ทำความผิดก็แน่นอนแหละคุณจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาฐานลักทรัพย์ในสถานที่เกิดอุทกภัยหรืออุบัติภัยนะคะโทษจำคุกตั้งแต่1-5 ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่20,000-100,000 บาทซึ่งก็มีบทลงโทษที่รุนแรงกว่าสถานการณ์ปกตินะคะ
2: ดีครับ
24: โอ้มัน
2: แรงได้อีกนะผมว่าแรงได้อีก
24: มันเป็นการซ้ำเติมที
2: ่ใช
24: ่บ้านเขาหนาไม่
2: คือ โหไม่รู้จะสรรหาคำ อะไรเลยอ่ะ
24: บ้านเขาน้ำไม่ท่วมมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควร
2: มันไม่ควรอยู่แล้วอ่ะท่วมก็ลำบากพออยู่แล้วไง
24: ใช่ไหมล่ะนะคะก็เมมเบอร์ไว้หน่อยแล้วกันเนาะสำหรับแจ้งเหตุเอาไว้นะคะสายด่วน191เรารู้อยู่แล้วนะคะหรือจะเป็นสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ก็ได
2: ้
24: นะคะหรือต้องการ
2: 599
24: ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินแจ้งได้ที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784นะคะหรือสายด่วน1669ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบเป็นเจ้าของบ้านอะไรเงี้ยก
2: ็
24: พอเข้าใจนะถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงภัยก็ติดเอกสารสำคัญทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปด้วยก็
2: เท่าที่ได้นะถ้าอะไรที่มันจมแล้วมันเข้าไปแล้วมันอันตรายก็
24: ปล่อย
2: เอาช
24: ี
2: วิตไว้ก่อนดีกว่าน
24: ะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องเรื่องของการจัดเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนหรือเพิ่มไฟแสงสว่างส่องสว่างบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านทางออกบ้านแต่บางทีก็เข้าใจนะพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักมากแล้ว
2: ทำอะไรลำบากกันตอนนี้
24: แล้วถ้าเกิดว่าเขาจะต้องตัดไฟหรืออะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัย
2: หลายๆพื้นที่เขาบอกนี่ไฟยังไม่มาเลยอ่ะ
24: ก็อาจจะต้อง
2: เนาะ
24: หาวิธีดูแล
2: คือวันเสาร์ผมอ่ะฝนตกทั้งวันก็จริงแต่ว่ายังโชคดีว่าไฟยังมานะมีช่วงที่ไฟดับแถวบ้านผมอ่ะประมาณสัก 15-20 นาทีใจเสียเหมือนกันเน
24: า
2: ะ
24: หลายพื้นที่นะมีเหมือนกัน
2: ตอนมีไฟเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยก็แค่ฝนตกเราออกไปไหนไม่ได
24: ้
2: ซึ่งมันน้อยมากเมื่อเทียบกับที่อื่นไงแต่พอไฟดับปุ๊บรู้สึกเลยว่าแย่แล้วนะครับไม่เอานะ
24: ฝากไปด้วยเน
2: า
24: ะ
2: ใช่หรือว่าเราก็คอยเป็นหูเป็นตาเนาะคนแถวบ้านถ้าใครที่รู้สึกว่าเรายังอยู่ในบ้านได้แต่ว่าบ้านตรงข้ามเขาอาจจะจำเป็นต้องออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยเป็นหูเป็นตาคอยดูกันหน่อย
24: ทำแล
2: เห็นแปลกๆไม่ใช่คนในที่เรารู้จักเดินไปเดินมาก็1159ไปเลยก็ได้
24: ใช่1599
2: ขอโทษโทรไปไหนไม่รู้ไปทีนะเบอร์เลยนะ
24: 1599
2: 1599
24: สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งเอางี้สายด่วน191อะไรอ่ะง่ายสุด
2: ขอโทษอ่ะนี่ให้เห็นเลยว่ามันจำไม่ได
24: ้เลข4ตัวบางทีมันอาจจะเยอะไป
2: 1599
24: เอาสัก 2-3 ตัว
2: แรงจังเลยอ่ะ4ตัวมันเยอะไปประโยคเมื่อกี้แรงมากอ่ะ1599นะคุณผู้ฟังหรือว่า191ก็ได้
24: คือบางทีอ่ะมันมีสายด่วนเยอะมากนะคุณผู้ฟังบางทีเราเองอ่ะเราจำไม่ได้หรอก
2: ถูก
24: เออ
2: บางทีไฟไหม้หรือเป็นแบบทางเส้นทางจราจรอะไรมันก็คนละเบอร์กัน
24: คนละเบอร์ใช่กรมทางหลวงก็อีกเบอร์นึงในเมืองอีกเบอร์นึง
2: 1เลยนะ
24: 1599
2: โอเคจำไว้เป็นเลข9 2ตัว1599คิดไม่ออก191ไปเหอะ
24: 191
2: เ
24: วลาสายด่วน
2: เ
24: ราก็จะคุ้นชินกับเบอร์นี
2: ้โอเคแต่ว่าจำไม่ยากหรอก15แล้ว9 2ตัว1599
24: เอ็นดูพี่โบ
2: ขอโทษด้วยครับผมนะแต่ว่าช่วยเป็นหูเป็นตานะแล้วก็ขอร้องล่ะอย่าเพิ่งไปสร้างความลำบากให้กับชาวบ้านที่เขาลำบากอยู่แล้วตอนนี้ขอร้องเนาะ
24: นะคะ
2: พยายามนะครับ
24: เนาะอ่ะอยู่กันต่อพี่โบนะ
2: ครับผม
24: เพลงแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะปลอบประโลมจิตใจ
2: ใช่ใครอยากจะฟังเพลงอะไรที่มันทำให้แบบคึกคักอยู่บ้านมาหลายวันแล้วเนี่ยส่งมาขอกันได้เลย
24: นะคะ
2: ครับ
24: เดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันบ่ายโมงเนาะ
2: ครับผม

0: รมทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆมาเชียรีบมากันเชียคุณจัญญารีบส่งมาบอกพี่เบิร์ดแล้วหัวล้อมายาวเลยบอกพวกเราจำเบอร์ไหนดีคะ1599นะคะหรือว่า191อันนี้จำได้แล้วใช่ไหมล่ะขอโทษไงขอโทษจำผิดแต่ขอโทษด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้เที่ยงอีก9นาทีครับผมคุณผู้ฟังฮะยังอยู่กับ DJ Bo ครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับวันจันทร์ที่28กันยายนนะครับวันนี้แฟนผมก็บอกว่าโหทำไมเดือนกันยายนนี่มันผ่านไปช้าจังเลยอะอะไรมันวุ่นวายจังเลยเดือนนี้เนาะเป็นกำลังใจให้กับชาว Green Wave นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังวันนี้จริงๆที่ตึกแกรมมี่เขาก็ให้หยุดงานนะคุณผู้ฟังแต่ว่าใครที่สามารถเข้ามาได้ก็สามารถเข้ามาเคลียร์งานได้ใครเข้ามาจัดรายการได้ก็เข้ามาจัดใครที่มาไม่ได้เขาไม่บังคับเลยนะคุณผู้ฟังคือช่วงนี้เข้าใจได้หลายๆพื้นที่เนี่ยคือไม่ใช่ว่าออฟฟิศแห้งแล้วทุกคนต้องมานะคือหลายๆพื้นที่เขาก็ออกกันมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นหยุดราชการจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่29กันยายนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบางออฟฟิศเขาก็ให้ work from home จนถึงวันที่2ตุลาคมก็คือวันศุกร์นี้เลยแต่ว่าไม่ใช่ทุกออฟฟิศนะคุณผู้ฟังลองเช็คกันดีว่าแต่ละออฟฟิศเนี่ยหัวหน้าเขาประกาศยังไงกันบ้างลองเช็คกันดีๆแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณออกจากบ้านไม่ได้เนื่องจากว่าน้ำท่วมน้ำขังอย่างเงี้ยเขาไม่บังคับหรอกก็ work from home กันไปนะครับเอาไปว่าวันนี้เนี่ยใครที่ออกมาไม่ได้หรือใครอยู่ไหนก็แล้วแต่ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้

0: คุณเบนจมาศส่งมาบอกสวัสดีตอนเที่ยงค่ะคุณโบสวัสดีคุณเบนจมาศด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะครับทานข้าวกันหรือยังคุณผู้ฟังหาอะไรทานกันได้ไหมวันนี้ถ้าถามว่าทานอะไรกันหรือยังตอนถามว่าแถวบ้านเนี่ยหาอะไรทานกันได้ไหมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีร้านสะดวกซื้อหลายๆร้านเนี่ยของหมดเลยคุณผู้ฟังอย่างผมก็มีโอกาสได้ไปซื้อของแต่ว่าผมไปที่ร้านใหญ่หน่อยไปเป็นซูเปอร์เลยบังเอิญว่าแถวบ้านเนี่ยมีอยู่เจ้าหนึ่งที่เขายังรถยังเข้าได้แล้วก็คนยังไม่เยอะบังเอิญไปเสาร์เช้าเลยคุณผู้ฟังก็ไปซื้อไข่ซื้ออะไรมาแต่ไม่ได้ตุนอะไรเยอะนะก็คือเตรียมไว้ทำช่วงเสาร์ที่นี่แหละเผื่อว่าถ้าเกิดออกไปไหนไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไรเดอร์ช่วงนั้นก็เลี่ยงยากด้วยไงน้ำท่วมเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาจากตรงไหนได้บ้างก็เตรียมของกินอะไรนิดหน่อยนี่แหละคุณผู้ฟังแต่ว่าก็จะได้ยินว่าช่วงนั้นเนี่ยเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับสะดวกซื้อหลายๆร้านเนี่ยของเกลี้ยงกันเลยทีเดียวน่าจะมีอะไรทานกันเนาะวันนี้คุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์แล้วน่าจะมีการเติมของไปบ้างแล้วแหละนะครับเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังได้กินข้าวเที่ยงกันหรือยังครับจริงๆวันนี้ก็มีส่งเมนูอาหารมานะแต่ว่าเบิร์นผมปล่อยลันไปแล้วลันไปไหนไม่รู้นะครับก็จะมีกะเพรานี่มีคุณแอปเปิลเขาส่งมาเป็นทานลาบเห็ดเจนะครับที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะครับก็หวังว่าหลายๆพื้นที่คงจะมีอะไรทานกันนะคุณผู้ฟังหลังจากสถานการณ์หลายๆพื้นที่ดีขึ้นแต่ว่าหลายๆพื้นที่ก็ยังยากกันอยู่นะครับอ่ะก็ยังเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับเที่ยงกันอีก30นาทีนะครับยังอยู่กับโบนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหมอเพื่อนมารอแล้วในช่วงของเพื่อนเป็นหมออ่ะวันนี้มีใครมาปรึกษาอะไรกับหมอเพื่อนลองฟังกันดูฮะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีโอ้โหวันนี้เป็นพ่อหนุ่มลุกแว่นเลยนะแคน
2: สลับกันใส่ครับหมอทั้งแว่นทั้งคอนแทคเลนส
1: ์ดีแล้วแคนเพราะการที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาก็ทำให้ตาแห้งได้จ้ะปกติกระจกตาของเราเนี่ยก็ต้องได้รับออกซิเจนในการไหลเวียนแต่เวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลามันเป็นการปิดให้น้ำในลูกตาไม่ได้หล่อเลี้ยงไปถึงกระจกตาตรงนั้นก็ยิ่งจะทำให้ตาแห้งง่ายได้จ้ะ
2: อย่างนั้นถ้าเกิดบางคนใส่แว่นตลอดเลยอ่ะได้ไหมหมอ
1: จริงๆแว่นใส่ตาก็เป็นออปชันที่ใช้ได้ตลอดเลยแคนเพียงแต่ว่าบางคนที่เลนส์อาจจะหนักเพราะว่าเขาใส่ตาสั้นเยอะก็อาจจะมีความปวดตาปวดศีรษะปวดหูได้ถ้าใส่นานๆแล้วหนักเกินไปก็สลับมาเป็นคอนแทคเลนส์นี่ละจ้า

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ได้ฉีด
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: yeah!

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสอพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอส73ปีบียอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดตามพิเศษ72งวดเซฟเต็มที่ทั้งค่าประเมินอัตราพิเศษและฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

มาแล้วครับสำหรับคัสเซ็ตคลับนะครับผมสำหรับ1เพลงตรงนี้นะครับเลือกงานของพี่มิกกี้มาฝากกันนะครับในช่วงนี้เพลงนี้ชื่อว่าครึ่งใจครับ

0: เรียบร้อยจบไปแล้วครับสำหรับคัสเซ็ตคลับนะครับคุณผู้ฟังฮะแล้วก็ยังมีเมนูอาหารส่งมาอีกบ้างเล็กน้อยนะครับจากคุณแก่นแก้วส่งเป็นแกงเขียวหวานไก่กับไก่ทอดมาน่ากินมากเลยแล้วก็คุณพราดอนนะครับส่งเป็นหมาล่าปลาล่าปลาแซ่บๆครับพี่โบขอบคุณคุณพราดอนด้วยนะครับเที่ยงอีก44นาทีนะครับหมดเวลาในช่วงของโบแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเจอกับดีเจแบมนะครับเจอกับพี่แบมในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับคุณผู้ฟังก็วันนี้วันจันทร์ที่28กันยายนนะครับก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะฮะก็อย่างที่เขาประกาศหยุดจนถึงวันพรุ่งนี้เลย29กันยายนนะครับก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่ก็ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นนะครับเป็นกำลังใจกับชาวกรีนเวฟทุกๆคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โบกลับมาเจอกับผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับ11โมงถึงบ่ายโมงเพราะว่าแถวบ้านโบเนี่ยน้ำเริ่มลดแล้วแล้วก็หวังว่าคืนนี้คงจะไม่ได้มีอะไรหนักเนาะแต่ว่าเส้นอโศกตอนนี้มองไปก็ยังคงครึ้มๆอยู่นะคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้มีฝนตกแล้วรถก็ไม่ได้ติดตอนนี้วิ่งกันได้เส้นอโศกนี่คือผ่านกันฉิวๆเลยคุณผู้ฟังก็ขอให้คุณผู้ฟังนะครับผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ปลอดภัยนะครับหาอะไรทานกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วนะครับอยู่ต่อกับพี่แบมแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: ี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar ว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: 3ทุกตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
3: เ

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: แอนนาเบลโคชนันจากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับคลับ Inspire Day พุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
3: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

วิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0
2: 0 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
5: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
3: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
0: ์ Seacon รับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เร่งรีบตอนนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่อ

0: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
2: อ่านข่าวรอบเที่ยงแป๊บเดียวแล้วก็เดินออกไปนอกห้องจัดรายการนะคะได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียก ฉันมานะ หันไปสะดุ้งโยงตกใจคุณผู้ฟัง
3: คือสาเหตุเนี่ยมันเป็นเพราะว่าหนึ่ง
2: คือ
3: กลัวว่าวันนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของช่วงเขาลาจริงไหม
2: แรงมาก
3: เราต้องมาตั้งหลักตั้งแต่เนิ่นๆ
2: เขาลาจริงคราวนี้ของจริง
3: นี่ยังคอยแบบว่าชะเง้อมองอยู่เลยนะว่าเดี๋ยวนาง
2: จะเดินมาหรือเปล่าก
3: ลัวจริงๆกลัวเป็นภาพซ้อนของวันนั้นจริง
2: ๆอะไรฝังใจเลยเนี
3: ่
2: ย
3: ไม่คือและสาเหตุที่สองก็คือวันนี้รถไม่มีเลยจริงๆค่ะ
2: ถนนโล่ง
3: คือประชากรนนทบุรีเนี่ย
2: นนทบุรี
3: คือมันจะมีบางส่วนที่อาจจะเจอแบบน้ำท่วมขังอยู
2: ่
3: แต่บางส่วนก็คือไม่ได้รับผลกระทบอย่างแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ย
2: จะถามพี่แพมแถวบ้านที่บ้านเลยอ่ะน้ำท่วมหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ท่วมอาจจะอยู่ในอีกโซนนึง
3: อีกโซนนึงซึ่งตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วถนนก็แห้งด้วยแล้วก็แอบมีแดดออกมานิดนึง
2: ก็เลยบอกว่าเนี่ยพูดเหมือนพี่เป้เมื่อเช้าแว็บเดียวเท่านั้น
3: แว็บเดียวแล้วก็หายไป
2: หายไปเลยคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาเหมือนกันนะเมื่อเช้
3: า
2: เห็นแป๊บเดียว
3: เท่านั้นเอง
2: เท่านั้น
3: คือถ้าใครได้เดินทางแล้ววันนี้ได้ใช้ทางด่วนฟรีเน
2: ี่
3: ยก็คงจะเห็นท้องฟ้าแบบในหลายๆจุดที่มองไปรอบๆเนี่ยก็พอจะรู้ว่าตรงไหนอ่ะมันมีแบบกลุ่มเมฆฝนที่ตั้งเขาอีกละ
2: ใช่
3: ตรงไหนที่แบบอุ๊ยดูจางๆน
2: ะ
3: ตรงนี้ดูเหมือนจะได้ใช้ชีวิตแบบกันตามปกติบ้างแล้วแหละแต่ไอ้บางส่วนที่ยังจะตกกระหน่ำหรืออาจจะมีตกสลับหยุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มองเห็นกันอยู
2: ่แต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติมากขึ้นนะคะมองออกไปก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะดูไม่ค่อยเมฆไม่ค่อยดำอะไรมาก
3: อันนี้แถวอโศกนะ
2: คิดว่าไม่น่าตกแต่ถ้าเกิดว่าเห็นแบบเป็นเมฆแบบโอ้โหตั้งเขาเลยแบบดำมืดน่าไม่ตกนะจ๊ะ แต่ที่มันไม่ดำมากก็คือตกนะจ๊ะ
3: อันนี้คอยสังเกตแล้วพอจะรู้ว่ามันจะออกแนวนั้น
2: ไม่ต้องทำละงาน นั่งสังเกต ฟ้าฝน
3: คุณผู้ฟังนะน่ารักมากเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะ ยังไม่เที่ยงคืนเลยอีกประมาณสักนาที2นาที คือส่งข้อความเข้ามาดักแล้วอะ
2: ดักว่า
3: พี่แบมจะมาไหมคะ
2: ดักรอพี่แบมเลย
3: ด
2: ัก
3: รอดูซิดีเจเขาจะพูดไห
2: ม
3: หรือเขาจะเป็นมิวสิกเดย์ต่อเนื่อง
2: แล้วพูดมา
3: แหมเราก็ต้องมาอยู่แล้ว
2: เปิดไมค์อยู่แล้ว
3: เปิดไมค์ถามไถ่คุณผู้ฟังหลายคนบางคนก็บอกว่าวิทย์น้ำกันตั้งแต่ช่วงกลางวันมาเปิดเพลงฟังแบบแก้เหนื่อยหน่อย
2: ค่ะ
3: เออแล้วเดี๋ยวไปวิทย์น้ำต่อ
2: นะมันเป็นแบบว่าโอ้โหช่วงนี้นะหนักหนาสาหัสมากจริง
3: ใช่ค่ะ
2: นะคะส่วนใครที่พูดถึงเรื่องของที่จอดรถหรืออะไรแบบนี้นะคะทางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเขาบอกว่าเขาขยายเวลาเปิดให้บริการพื้นที่อาคารจอดรถดีชั้น3และ4ให้ประชาชนเอารถยนต์เข้ามาจอดได้ฟรีจนถึง2ตุลาคมนี้เวลาเที่ยงคืน
3: ค่ะ
2: นะคะก็ช่วยบรรเทาเรื่องความเดือดร้อนสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังได้มีการจัดบริการยานพาหนะรับส่งภายในศูนย์ราชการด้วยเพื่อในความสะดวกสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนที่จะเข้ามายังอาคารในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะคะบอกว่าเส้นทางที่1บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า14ที่นั่งและก็รถกระบะนะคะวิ่งบริการจากอาคารจอดรถดีผ่านปากซอยแจ้งวัฒนะ7ไปยังอาคาร B ประตู1แล้วก็อาคาร C ประตู2เอทรีมนะคะให้บริการรอบเช้า 7:30 น. ถึง 9:00 น.แล้วก็มีรอบเย็นบ่าย 3:30 น. ถึง 6:00 น. ครึ่ง
3: ค่ะ
2: นะคะเส้นทางที่2ก็จะเป็นบริการรถกอล์ฟไฟฟ้าวิ่งเชื่อมระหว่างอาคาร B ประตู1ถึงอาคาร C ประตู2เอเทียมนะคะช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 2:00 น.นะคะใครที่อาจจะอยู่แถวนั้นใช้บริการกันก็ลองดูละกันแล้วก็มีหลายๆพื้นที่ที่เปิดให้บริการจอดรถฟรีด้วยเช่นกันนะอาจจะมีแบบอาจจริงๆอาจจะหมดเวลาไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานหรือยังไงเขาขยายก็เดี๋ยวค่อยติดตามกัน
3: ค่ะเพราะว่าอาคารจอดรถของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยเขาก็เปิดให้เหมือนกันแถวบ้านเนี่ยก็เห็นขึ้นไปจอดกันอยู
2: ่
3: เยอะอยู่เหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: ค่ะก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแจ้งให้ทราบ
3: ค่ะ
2: นะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะมีกรีนอัปเดตด้วยค่ะ
1: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

ชอบว่าเวลาฝนตกทีไรจะมีความเย็นสบายแต่ช่วงนี้เราห่างๆกันก็ได้นะคะยังไม่ต้องตกลงมาเพิ่มเติมจะดีกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่จะต้องออกไปทำงานออกไปขายของเรื่องของการค้าขายพอเวลาฝนตกทีไรลูกค้าก็จะน้อยลงไปด้วยนะคะมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้ต้องออกมาทำงานขายของนี่ละค่ะแล้วก็ลูกค้าอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ต้องทิ้งลูกไว้ที่บ้านคนเดียวด้วยเพราะตอนนี้น้องปิดเทอมอยากฟังเพลงนี้แล้วก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับอีกหลายคนด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือโดมจารุวัฒน์กับเธอไม่ชอบฝนค่ะตอนนี้บ่ายโมงกับอีก10นาทีแล้วนะคะมานั่งแทน DJ PU ในวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะคะวันนี้28วันจันทร์หลายคนอาจจะไม่ได้ทำงานกันอย่างที่เขามีประกาศว่าเป็นทั้งวันหยุดราชการของบางพื้นที่ที่อาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะบางคนก็อาจจะได้ work from home แต่อีกหลายคนจำเป็นจริงๆที่จะต้องออกมาทำงานอยู่ด้วยกันกับเพลงเพราะที่ Green Wave นะคะ DJ Bam พลาดีสายสวัสดิ์ดูแลไปจนถึงบ่าย 3 โมงเลยค่ะ

คิดถึงดังๆนะคะจากน้องแก้วซาซ่าแล้วก็ณัฐศักดาธรค่ะเปิดเพลงเพราะให้คุณได้ฟังกันในช่วงบ่ายนะคะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาทักทายแล้วก็ส่งให้อ่านถึงข้อความของคุณที่บรรยากาศในรอบๆตัวนะคะอาจจะเป็นรอบๆบ้านด้วยนะคะอย่างข้อความนี้บอกว่าพัฒนาการฝนตกเป็นระยะเลยค่ะก็ออกนอกบ้านไม่ได้จริงๆน้ำยังล้อมรอบบ้านอยู่เลยอยู่บ้านดีกว่าเนาะนาทีนี้นะคะปลอดภัยที่สุดค่ะบางบัวทองบอกว่าน้ำไม่ท่วมค่ะแต่ดูเหมือนว่าฝนน่าจะมาอีกรอบนึงแล้วนะคะแล้วก็ขอเพลงเพราะเอาไว้เดี๋ยวดูแลให้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกข้อความเลยค่ะที่ส่งเข้ามาทั้ง request เพลงแล้วก็ทักทายว่าเอ๊ะวันนี้ไม่จัดรายการซ้อนกันอีกหรือเปล่าซ้อนกันไหมคงต้องกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกเอาไว้จริงๆนะเรื่องนี้ดีเจมาจัดรายการวันเดียวกันเวลาเดียวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย

0: ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนะคะงานจากมีนแล้วก็ไทยจากบัสนั่นเองนะคะรีเควสต์ของคุณที่ส่งเข้ามาผ่านแอป A-Time ฟังฟินโชคชัย4ส่งข่าวมาบอกนะคะว่าแถวนั้นน้ำลดแล้วอุ้ยดีใจด้วย
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมว

0: 2 สาวที่มาเจอกันบนเวทีนี้นะคะ Cover Night Live ระหว่างส้มมารีแล้วก็เอิร์ธภัทรวีนั่นเองนะคะหยิบเอาเพลงของ Golf Mike เพลงนี้มา cover เอาไว้ค่ะเดือนหน้าตุลาคมคอยติดตามกันให้ดีนะคะว่าใครจะเป็นศิลปินคนต่อไปหรืออาจจะเป็นวงต่อไปที่จะได้มาเจอกันบนเวทีของเรานะคะคอนเสิร์ตดูฟรีแต่ก็ต้องช่วงชิงบัตรกันนิดนึงแล้วกันนะคะคอยติดตามกระซิบนิดนึงแล้วกันว่าเป็นวงเป็นวงดนตรีที่จะได้มาเจอกันกับ Cover Night Live ส่งท้ายปีค่ะ
1: Cover Night Live โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่า
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: 1, 2, 3, 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
9: โดย

0: ังแล้วก็ต้องรู้เลยนะคะว่านี่เป็นเวอร์ชันพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นเพลงจากคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นการรวมเพลงรักที่กาทลายกำแพงสังกัดจาก2นักแต่งเพลงแห่งยุคอย่างพี่ดีนิติพงษ์หอนาคแล้วก็พี่บอยโกศิยพงษ์นะคะในคอนเสิร์ตคราวนั้น The Lyrics of Love Greatest Hit of D and Boy แล้วก็เพลงนี้ที่พี่บอยแต่งแล้วก็มีสาวๆจากแกรมมี่นี่แหละค่ะมาร่วมกันร้องเพลงที่ชื่อว่าช่วงที่ดีที่สุดนะคะเป็นเวอร์ชั่นจากพี่แอมพี่ใหม่พี่ตินาพี่ชาแล้วก็น้องนัทเมเรียด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าเคยได้ยิน Green Wave เปิดวันนี้นึกขึ้นมาอยากฟังนะคะก็จัดให้เลยค่ะในช่วงนี้ Smiley Request นะคะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: มาฟังซิงเกิลแรกจากอัลบั้มล่าสุดของบิลกินกันนะคะไอเดียแรกเริ่มเลยก็คือบิลกินเนี่ยเขาอยากจะมีเพลงจีบคนที่ชอบในสไตล์ที่เป็นตัวเองค่ะแล้วเพลงนี้ก็ชวนอะตอมชนกันนะคะมาแต่งเพลงนี้ให้ด้วยค่ะชื่อเพลงว่าเช็คลิสต์จากบิลกิน

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามมายที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากมายที่ขับได้ระยะมายหมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: มีเพลงส่งให้กันทุกวันเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงเธอตอนเช้าเพลงแทนใจที่อยากให้เธอฟังตอนบ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
5: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
4: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้16:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
7: แปดสองโมงแล้วเนาะช่วงเวลาของกรีนอัปเดตนะคะ
8: ค่ะ
7: หลายคนก็ยังคงเฝ้าติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันอยู่เนาะในหลายๆพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลดลงหรือว่าอาจจะแบบค่อยๆลดแบบนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ย
8: คือมันก็เป็นการต้องวางแผนเนาะว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่น้ำไม่ท่ว
7: ม
8: แต่บังเอิญว่าต้องไปทำธุระที่โน่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเราเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในสถานที่ที่เราจะไปในน้ำมันท่วม
7: ยังได้ไหมนะคะเพราะว่าบางที่ก็คืออย่าฝืนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบรถไปเสียไปตายกลางทางมันไม่ไหว
8: นั่น
7: แ
8: หละสิน
7: ะคะตอนเมื่อเช้านะคะก็มีรายงานวิษณุนะคะรองผู้ว่ากทมพูดถึงเรื่องของการระบายน้ำนะคะบอกว่ายุทธศาสตร์หลักก็คือเร่งระบายน้ำคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศนะคะออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเร็วที่สุดพอน้ำลดลงนะในส่วนคลองที่เติมลงมาคลองแสนแสบก็จะมีที่ระบายไปต่อได้นะคะบอกว่าวันนี้คาดว่ารามคำแหงแถวรามนะคะแสนแสบผ่านรามคำแหงช่วงต้นน่าจะดีขึ้นจากนั้นจะทยอยสูบน้ำจากคลองสายย่อยนะคะแล้วก็ทยอยไล่ไปถึงคลองจันแต่ว่าคลองจันต้องใช้เวลาเพราะบอกว่าอยู่ลึกส่วนลาดกระบังนะคะต้องอาศัยคลองประเวศนะคะซึ่งรองผู้ว่าก็บอกว่าลาดกระบังยอมรับว่ายากที่สุดเพราะอยู่ตะวันออกสุดนะคะน้ำลาดกระบังที่ผ่านมาได้ต้องผ่านคลองประเวศที่ยาวลงมาสู่สถานีสูบน้ำพระขนงนะคะระยะทางหลายสิบกิโลเมตรนะคะตอนนี้ไล่มาอ่อนนุช17ตรงวัดมหาบุตรก็ดีขึ้นแล้วก็จะไล่ต่อไปย่านพัฒนาการประเวศนะคะจะดีขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยไล่ลงมาตามลำดับนะคะก็คือการระบายน้ำก็ต้องเอาคลองสายหลักลงก่อนเพราะฉะนั้นคลองสายหลักระดับน้ำที่จะลดลงมาในระดับที่ระบายได้เนี่ยก็บอกว่าจะต้องใช้เวลาประมาณสักแบบ3วันอะไรเงี้ยนะคะถ้าคลองสายหลักลดลงได้คลองสายย่อยก็จะขยับเข้ามานะคะเพราะบอกว่าคาดการประมาณนี้ก็คือประมาณ3วันในสายหลัก
8: ก็นับจากวันนี้ไปใช่ไหมคะ
7: คงจะต้องติดตามเนาะในแต่ละวันในช่วงเนี้ย
8: คุณผู้ฟังของเราก็อยู่แถวนั้นเยอะเหมือนกันนะที่คุณพูดมาโซนนั้นเยอะอีกเลยทีเดียว
7: ใช่แล้วค่ะก็จริงๆถ้าเกิดว่าอยู่ตรงไหนยังไงก็อัปเดตกันก็ได้เน
8: า
7: ะ
8: ยังมีมาเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอย่างข้อความนี้บอกว่าอยู่ฉะเชิงเทราค่ะ
7: อยู่ฉะเชิงเทรา
8: ฝนตกอีกแล้วค่ะเมื่อเช้ามันยังมาทำงานได้อยู่แต่ตอนกลับยังไม่รู้จะไปทางไหนคุณส้มเอาใจช่วยนะ
7: นะคะยังมีหลายๆคนเนาะบางทีก็อาจจะแวบเข้ามาเคลียร์งานหน่อยแล้วกลับบ้านช่วงบ่าย
8: ก็ดูทิศทางให้ดีด้วยอย่างนี้อีกหนึ่งข้อความบอกว่าฟังมาตั้งแต่ช่วงพี่อั๋นจนตอนนี้ขับรถจากพิษณุโลกมากาญจนบุรีฝนตกตลอดเลยค่ะ
7: ค่ะ
8: แต่ยังดีมีเพลงเพราะๆจาก Green Wave เป็นเพื่อน
7: อยู่เป็นเพื่อนเลยค่ะ
8: เลิฟที่สุด
7: อยู่กับพี่แบมด้วยนะช่วงนี
8: ้ได้เลย
7: ค่ะ
5: Green
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ีข้อความที่ยังคงส่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะบางที่บอกว่าแดดออกแล้วแถวๆนนทบุรีเช่นเดียวกับสาย2บอกไม่มีฝนเริ่มร้อนขึ้นนิดๆแล้วนะคะส่วนกาญจนบุรีบอกว่าตอนนี้น้ำยังขึ้นเรื่อยๆอยู่เลยค่ะสะพานปิดหลายจุดแล้วก็โดยเฉพาะทางไปโรงพยาบาลตรงสะพานวังโพนะคะให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะคะทั้งสำหรับคนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมตรวจสอบเส้นทางด้วยรวมไปถึงคนที่อาจจะต้องทำงานในวันนี้นะคะ

แถวๆราชบูรณะก็บอกว่ามีแสงพระอาทิตย์แล้วนะคะขอโบกมือบายพระพิรุณด้วยละกันค่ะเพลงเพราะจากน้ององศานะคะจากซีรีส์อรุณรุ่งค่ะและนี่คือแสงแรกชั่วโมงนี้ดีเจเพลย์ลิสต์กับดีเจแบมนะคะจริงๆก็ไม่ได้มีคอนเซปต์หรือธีมอะไรเอาเป็นว่าเพลงไหนส่งเข้ามาอยากฟังเดี๋ยวเปิดให้

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Chilling Trackคุณฟังของเรานะคะมีทั้ง work from home แล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะต้องมาทำงานตามปกติบอกว่าเรียกกำลังใจให้ตัวเองหน่อยขอความคึกคักมาก

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ข้อความส่งเข้ามาเมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วนะคะบอกว่ากำลังจะเข้าประชุมค่ะไม่รู้ว่าเพลงนี้จะปลุกใจทันหรือเปล่า

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: บ่ายนี้นะคะขอบคุณทุกข้อความเลยนะคะที่ทักทายแล้วก็ส่งข่าวเข้ามาว่าแต่ละที่นั้นสถานการณ์ในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะกันต่อในช่วงหน้ากับดีเจพี่อ้อยค่ะส่วนใครที่ถามมาว่าแทนดีเจพี่ยูกี่วันเดียวค่ะวันเดียวเท่านั้นวันนี้วันเดียวก่อนนะเดี๋ยววันข้างหน้ายังไม่แน่ใจก็ต้องดับเบิลเช็คกันหลายรอบเลยคราวนี้นะคะขอบคุณจริงๆค่ะคืนนี้ใครนอนดึกนะคะเราเจอกันในช่วงเที่ยงคืนถึงตี 2 กับดีเจแบมพลาดิไซสวัสดิ์ที่นี่ Green Wave ค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: โอ้นี่ถึงขั้นขนน้ำมาด้วยเป็นแพ็คเลยเหรอแนน
4: ก็เห็นเขาบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆดีต่อสุขภาพผิวชุ่มชื้นก็เลยจัดมาเลย5ลิตรกินทั้งวันให้ฉ่ำไปเลย
3: เดี๋ยวดื่มน้ำเยอะก็ดีแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไประวังเกิดภาวะ water intoxication หรือน้ำเป็นพิษได้นะ
4: ฮะน้ำเป็นพิษได้ด้วยเหรอแล้วคือมันต้องเยอะแค่ไหนถึงจะเป็นพิษอ่ะ
3: น้ำเป็นส่วนประกอบ2ใน3ของร่างกายก็จริงนะแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไปมากเกินกว่า3ลิตรต่อวันต้องระวังจ้ะเพราะน้ำจะไปเจือจางโซเดียมในเลือดของเราเกิดภาวะไฮโปแนทรีเมียคือโซเดียมในเลือดต่ำอาการที่ตามมาก็คือปวดศีรษะอ่อนแรงคลื่นไส้อาเจียนซึมจนถึงชักแล้วก็หมดสติได้เลยนะแนน
4: เฮ้ยเกือบไปแล้วขอบคุณนะยู thank you นะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0%
3: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทราย
4: ประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้
3: สูตร 0% น้ำตาลทราย
5: แต่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: เป้งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
4: โปรดทรีว่าโปรดทรีว่า
5: ใส่ใจตัว

วัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
4: สวัสดีพี่อ้อยค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันต้องทักกันก่อนเลยเป็นยังไงบ้าง
4: ใช่แล้ว
5: เธอรอดปลอดน้ำหรือเปล่า
4: ค่ะก็ถามพี่อ้อยเหมือนกันว่าพี่อ้อยเป็นไงบ้างที่บ้าน
5: ที่บ้านค่ะสุขสวัสดิ์ไม่มีอะไรเลยสุขสวัสดิ์ประชาธิปไตยไม่มีอะไรเลยบ้านหลัก4ค่ะบ้านหลัก4นั้นน้ำท่วมไห
4: ม
5: ท่วมแค่ถึงหน้าป้อมยามนะคะแต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้พี่อ้อยจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายก
4: ็
5: จะอยู่แถวนี
4: ้
5: นะคะก็เลยไม่ได้ไปทางนั้นแต่ว่าทางหมู่บ้านก็แบบว่าเป็นส่วนกลางที่น่ารักก็ส่งมาตลอดอัปเดตกัน
4: นะ
5: แต่น่าจะก็น่าจะรอดปลอดภัยแต่เข้าใจนะคะว่าหลายๆที่ตอนนี้เนี่ยน้ำยังแบบไม่ลดเลย
4: น้ำยังไม่ลด
5: แล้วก็เมื่อเช้ามีฝนตกเติมด้วยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
5: นะไม่เคยมีช่วงไหนที่เห็นแดดแล้วมีความสุขเท่าช่วงนี้มาก่อน แม้ว่าจะเป็นคนที่ชอบแดดก็ตามทีแต่ว่าครั้งนี้มันรู้สึกแบบฉันเห็นแดดแล้ว
4: เห็น
5: แดดอ่อนๆแล้วว
4: ันนี้ยังพูดกันเลยว่าโอ้เห็นแบบแป๊บเดียวเอง
5: ใช่ใช่แป๊บนึงก็ยังแบบเหมือนไม่มีแสงสว่างบางอย่าง
4: แล้วพอไปยืนตรงกระจกแล้วพอแดดส่องมาเนี่ยนิดเดียวเองนะคุณผู้ฟังก
5: ็
4: คือตื่นเต้น
5: แดดออกแล้วเมื่อวันศุกร์อ่ะพี่ไปพูดที่มอรามพอดีว่ามีออนทัวร
4: ์
5: ใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นฝนก็หนักแล้วนะแต่เห็นแล้วล่ะว่าน้องๆเนี่ยคือพอขึ้นรถตู้มาได้ก็จะกลับมาที่ตึกเพรา
4: ะ
5: จอดรถไว้ที่ตึกข้างสองข้างทางน้องๆลุยน้ำกันแล้วอ่ะ
4: ก็คือ
5: ทุกคนลุยน้ำกันแล้วว่ามันเริ่มแล้วแต่ตอนนั้นไม่คิดว่ามันจะมาไกลถึงขนาดนี้นะนั่นนะคะตอนนี้พวกเราก็เลยแบบหลายๆส่วนเป็นผู้ประสบภัยนะ
4: คะ
5: แล้วก็วันนี้ทาง Green Wave ก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงมาจัดรายการได้ไห
4: ม
5: ก็ยังบอกกับทุกคนเลยว่าถ้าไหวมาจัดเถอะมาให้กำลังใจกันเถอะ
4: นะคะ
5: อยู่แถวนี
4: ้ไม่ไหวยังไงหรือว่าต้องฝ่าอะไรขนาดนั้นก็ Work from Home อยู่บ้านได้
5: เลยค่ะนะมาอยู่ตรงนี้ค่ะเผื่อว่ามีอะไรก็ตามที่แบบจะขอความช่วยเหลือหรือว่าอยากให้เราเป็นส่วนกลางเป็นสื่อกลางได้หมด
4: นะคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก็หลากหลายข้อมูลเนาะในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังก็ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะ
5: ค่ะ
4: ใครที่ใช้บริการขนส่งทางรางนะคะมันก็มีหลายเส้นทางนะคะที่น้ำท่วมแล้วก็บางช่วงก็ยังได้รับผลกระทบนะคะอย่างวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็แจ้งเหมือนกันจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่นะคะรวมถึงพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพด้วยยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงนะคะทางรฟท.เขาก็เลยมีการปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกนะคะก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะสำหรับคนที่จะเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นได้เขาบอกว่าวันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะคะเป็นสถานีบ้านทับช้าง8ขบวนนะคะอย่างเที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้ากรุงเทพ4ขบวนนะคะแล้วก็มีเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากกรุงเทพ4ขบวนนะคะซึ่งก็จะคงจะต้องมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะประเมินสภาพเส้นทางแล้วก็ปรับแผนการเดินรถด้วยนะคะใครที่ใช้บริการเส้นทางทางรถไฟก็ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเขามีศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์1690ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
5: ค่ะแต่อีกภาพนึงที่เห็นก็คือทุกคนก็มีน้ำใจกันมากเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
5: พี่เห็นข่าวของเรือคลองแสนแสบเพราะว่าตอนนี้เขาก็ว่าเขาวิ่งไม่ได้ไง
4: ไม่
5: ได้เขาก็เลยแบบว่ามาประสานกันอ่ะแล้วคอยดันน้ำอ่ะ
4: ค
5: ือให้ระบายออกให้ได้เร็วที่สุดหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่มอเตอร์ไซค์สูงอะค่ะเขาก็แปะป้ายไว้ที่ตัวเองเลยว่าจะให้บริการจากตรงนี้ไปถึงจุดนี้นะใครก็ตามที่จะขึ้นก็ใช้บริการได้ฟรีหรือแม้แต่รถใหญ่ๆอะค่ะถ้าเป็นพี่จะเรียกว่ารถสองแถวยักษ์อะรถสองแถวใหญ่อะเขาก็บอกว่าเขาจะรับคนจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะฟรีขึ้นรถไปด้วยกันได
4: ้
5: นะคะในทุกวิกฤตจะเห็นความมีน้ำใจที่เห็นชัดเจนมากขึ
4: ้
5: น
4: หรือแม้แต่แบบพี่วินมอไซค์อะไรเงี้ยในบางพื้นที่ก็เห็นเปลี่ยนจากวินมอไซค์ก็คือวิ่งขับไม่ได้แล้วก็คือพายเรือรับส่งแทน
5: เนาะนะคะสู้กันต่อไปค่ะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้อย่างดี
4: ค่ะ
5: นะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
6: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่า
7: กว่าการชั่งน้ำหนัก

จันทร์ส่งท้ายปลายเดือนกันยายนนะคะประจำที่เรียบร้อยค่ะบ๊ายบายน้องแบมไปแล้วนะคะบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งอยู่กับพี่อ้อยนะไหนรายงานตัวกันหน่อยสิคะตอนนี้อยู่ตรงไหนกันบ้างอยู่รอดปลอดน้ำหรือว่ายังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการรับมือกับเรื่องยากๆตอนนี้อยู่นะคะส่งข้อความได้เลยนะในแอปเอทามฟังฟินส่งเพลงเพราะให้ได้ฟังกัน4ชั่วโมงเต็มค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
1: มีทั้งเพลงที่คุณคุ้นเคยนะคะและมีการแนะนำเพลงใหม่ด้วยเผื่อไม่แน่นะแนะนำเป็นเดบิวต์แทร็กแล้วอาจจะกลายเป็นเพลงโปรดของคุณได้ในไม่ช้านะคะมีเพลงใหม่ของเจนเลอร์ค่ะเพลงนี้เขาพูดถึงความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ไหวแล้วว่ามันมีทั้งต้องจบแล้วละมั้งมีทั้งความรักความคิดถึงความโกรธและความอึดอัดและมีบางท่อนที่ไม่มีความจิกกัดประชดประชันด้วยอ้าวแจ๊สกับฮิปฮอปผสมกันเป็นเพลงนี้ค่ะเพลงชื่อว่า Bye งานจากเจนเลอร์

ลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: เนเชอรัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมทเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: มีนี่วิต้าวันมีนี่
3: อาหารแมวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
2: มีมี่วิตาวัน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: มีนี่วิต้าวันมีนี่วิต้าวัน
3: อาหารแมวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
2: มีนี่วิต้าวัน
6: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
7: การซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องติดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
8: ได้อ่านทุกข้อความแน่นอนนะคะอันนี้บอกว่าวันนี้ work from home ที่ทำงานเดี๋ยวนะผ่านเส้นเพชรบุรีตัดใหม่อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เส้นนั้นค่อนข้างหนักมากเลยตรงที่มีชาวต่างชาติมาขี่เจ็ตสกีอ่ะตอนล่าสุดนี้เป็นคนไทยเนี่ยแหละค่ะนะคะที่บอกว่าออกข่าวดังๆดีใจจังจะได้ไปทำงานได้ค่ะว่าน้ำลดแล้วแถวนี้น้ำลดแล้วหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้แม้ว่าบางคนช่วงก่อนหน้านี้ชีวิตพลิกผันมากๆเลยนะคะรถเอ่ยบ้านเอ่ยอันนี้บอกว่าเวลาบ่าย3แยกลาดพร้าวมาถึงลาดพร้าว83ใช้การได้แล้วก็น้ำแห้งแล้วแต่จาก83ไปบางกะปิยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ขอบคุณในการช่วยกันส่งข่าวและก็ส่งกำลังใจกันไปนะคะและหลายจังหวัดตอนนี้ก็หนักมากเหมือนกันระยองที่ส่งข่าวเข้ามานะจันทบุรีโคราชเอาใจช่วยทุกพื้นที่นะคะ

0: มีข้อความที่รายงานตัวมาจากแถวพัฒนาการนะคะบอกว่าโดนน้ำปิดล้อมอยู่ไม่ได้ออกจากบ้านมา2วันแล้วค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยเอาหงอาหารพอไหวไหมคะรับมือไหวไหมอยากให้ประสานตรงไหนก็ว่ากันมานะคะอันนี้บอกกาญจนบุรีพี่อ้อยคะตอนนี้ก็หนักมากออกจากบ้านไม่ได้เลยสะพานน้ำท่วมหมดปีนี้หนักกว่าทุกปีจริงๆนะคะหลายๆที่ถึงขั้นบอกว่าไม่เคยเห็นน้ำท่วมหนักขนาดนี้ในรอบ100ปียังมีเลย
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: ฟังที่อาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะคะเขาก็จะเล่าถึงเหตุการณ์นี้เพราะบางคนบอกว่าไหนบอกแล้วไงซุปเปอร์เอลนีโญจริงๆมันเป็นผลต่อกันค่ะซุปเปอร์เอลนีโญคือภาวะที่โลกร้อนและอุณหภูมิมันสูงมากถึงขั้นน้ำทะเลเดือดคือคราวนี้พอเจอความร้อนมากๆน้ำทะเลก็จะระเหยขึ้นไปและไปควบแน่นเป็นฝนและพอมันระเหยมากกว่าปกติฝนที่ตกลงมาก็จะเป็นฝนที่หนักมากกว่าปกตินี่แหละผ่านไปด้วยกันให้ได้นะคะส่งความสดใสสดใสกันไปณเดชน์โคกิมิยะค่ะ

0: ลืม
1: น่ารักน่ารักค่ะเพลงจากหนังค่ะ 50 First Date นะคะและนี่คือจีบซ้ำๆเฮลลี่จำไม่ได้จาก 50 First Date กลายมาเป็นเฮลลี่ First Date จังหวะนี้กำลังได้เลยเนาะ

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark

0: ุกเดี๋ยวโผล่ปัญหาวนเวียนซ้ำๆทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ว้าวกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

ว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราต้องการจองบูธเลย090 197 8310

0: ู้มุ่งรู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
1: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
0: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราทุกแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ทุกแก
0: ่ทุกชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนCover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Nightlife ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหาร

0: ผมคุณขอเพลงนี้เอาไว้นะคะอันนี้บอกว่าที่บ้านพอมีอาหารแห้งแล้วก็มีของสดเหลืออยู่ค่ะพยายามมองในแง่ดีไม่ได้ไปทำงานก็ใช้เวลากับครอบครัวดูแลคุณแม่ได้มากขึ้นด้วยและก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบนะคะน้องขอเพลงรสชาติความเป็นคนมาส่งพลังใจผ่าน Green Wave กันตรงนี้ได้เสมอนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมส่งได้เลยในแอป A Time ฟังฟิน
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
11: ์ Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือTipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: มีเพลงส่งให้กันทุกวันเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงเธอตอนเช้าเพลงแทนใจที่อยากให้เธอฟังตอนบ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
9: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
8: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
10: โดย
11: ตอนช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยนะคะมันทำอะไรก็คือมันไม่ได้เน
12: า
11: ะ
12: มันยากไปหมดนะคะ
11: ใช่แล้วนะคะแต่ว่าหลังจากที่น้ำลดน้ำผ่านไปมันก็มีสิ่งที่เราจะต้องจัดการเพียบเลยนะ
12: คะ
11: ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพการเดินหน้าธุรกิจนะคะทั้งเรื่องของการเดินทางการขนส่งสินค้าวัตถุดิบแล้วก็การทำงานของพนักงานอาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนะคะหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะเขาก็ขอให้สมาชิกและผู้ประกอบการเนี่ยเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถกลับมาเดินหน้าธุรกิจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างสถานประกอบการคงจะต้องตรวจสอบเรื่องของความพร้อมความปลอดภัยของพื้นที
12: ่
11: นะคะพวกเครื่องจักรระบบไฟฟ้าสินค้าวัตถุดิบเส้นทางเรื่องการเดินทางและการขนส่งนะคะดูแลอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบนะคะจะต้องพิจารณาปรับเวลาหรือว่ารูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที
12: ่
11: นะคะซึ่งทางหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าจะติดตามสถานการณ์ผ่านเครือข่ายหอการค้าจังหวัดสมาคมการค้าและสมาชิกอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับรวบรวมปัญหาแล้วก็ความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อที่จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเดินหน้าต่อได้ตามปกติโดยเร็ว
12: ค่ะ
11: ค่ะ
12: นะพี่ให้จำภาพของตอนที่หาดใหญ่ได้เลยอ
11: ่ะ
12: นี่ขนาดวันนี้เนี่ยยังมีข้อความส่งมาจากหาดใหญ่เลยบอกว่าตอนนี้หาดใหญ่ฝนตกหนักมากค
11: ่ะ
12: กลัวจะเรนบอมอีกครั้งจังเลยรู้สึกทรอมมาคือเข้าใจเลยว่าทุกคนจะมีความหลอนอ่ะ
11: ใช่
12: แล้วในตอนนั้นอ่ะจำได้ว่ากว่าที่ทุกอย่างจะฟื้นฟูเนี่ยใช้เวลานานมากน่านล่าสุดเหมือนกัน
11: ค่ะ
12: แล้วบางทีเนี่ยกำลังจะฟื้นฟูปั๊บน้ำมาอี
11: กแล้ว
12: และตอนนี้เกิดขึ้นในส่วนของตัวเมืองและก็อีกหลายๆจังหวัดนะคะก็อะไรก็ตามที่ไม่เคยเห็นวันนี้เราต้องบอกกับตัวเองว่ามันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเยอะมากนะก็ต้องเตรียมตัวในการรับมือรู้แหละค่ะว่าบางทีมันคำว่าเตรียมตัวมันเตรียมยากอ
11: ่ะ
12: แต่ก็ต้องมีความตั้งสติเน
11: า
12: ะ
11: อาจจะต้องเพิ่มจากที่เราอาจจะยังไม่ได้เคยมีอะไรที่เตรียมเอาไว้ก่อนเลย
12: ใช่ใช่
11: ก็อาจจะต้องหันมาแบบดูตรงนี้มากขึ้นนะเน
12: า
11: ะ
12: ค่ะอะไรก็ตามที่มันไม่มั่นคงแน่นอนเราจะต้องคิดไว้ก่อนว่าแล้วถ้ามันเกิดขึ้นล่ะจะได้เตรียมตัวในการรับมือไว
11: ้
12: ค่ะ

0: รมทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ P.I.

ตอนแรกตั้งใจว่าจะส่งเพลย์ลิสต์เป็นเพลงให้กำลังใจดีไหมพอดีช่วงพี่เป้เป็นเพลย์ลิสต์ให้กำลังใจไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่อ้อยเปลี่ยนดีกว่าหลายๆคนเวลาที่เห็นสภาวะของน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยทุกคนพูดเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยคิดว่าจะได้เจอมาก่อนเลยไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นกับเราเลยวันนี้มันมีอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งไม่แน่นอนเกิดขึ้นเยอะมากนะคะเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้ค่ะเพลงที่บอกถึงความไม่แน่นอนกันละกันเริ่มต้นด้วยยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำนะคะนี่เป็นออริจินอลเลยค่ะป๊อปปองกูลซึ่งก็เพิ่งจะผ่านคอนเสิร์ตเบิ้มๆของเขาไปนะคะอันนี้ก็เป็นความไม่แน่นอนเหมือนกันคือตอนแรกบอกบัตรไม่หมดจนกระทั่งซื้อบัตรจนหมดที่สุดแล้วน้ำท่วมอีกทุกคนแก้ปัญหากันมาแล้วก็เห็นภาพทั้งสองคนนะคะทั้งป๊อปทั้งโอ๊ตร้องไห้บนเวทีเราก็ไม่นึกว่าจะมีภาพนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพลงไหนคะเป็นเพลงที่มันบอกถึงความไม่แน่นอนในชีวิตจะได้เตือนกันในชั่วโมงนี้แหละว่าอะไรก็ตามสามารถเกิดขึ้นได้นะเช่นเดียวกันค่ะวันนี้มีข่าวของการจากไปของพี่ต๋องสุรพันธ์จำลองกุลหรือถ้าเกิดว่าวงทูอันนี้น่าจะเป็นชาว90หน่อยแต่จริงๆแล้วพี่ต๋องสุรพันธ์เนี่ยเคยมาทำอัลบั้มชุดหนึ่งนะคะเหมือนกับเป็นโปรดิวเซอร์ทั้งอัลบั้มเลยแล้วมีเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มนั้นด้วยก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่ต๋องสุรพันธ์ด้วยนะคะ

วลาที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะมันทำให้เรามีสติมากขึ้นจริงๆนะคะหลายๆครั้งที่บอกเฮ้ยมันไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกอุ้ยบ้านเราไม่มีอะไรขนาดนั้นหรอกมันก็เป็นความประมาทประเภทนึงเหมือนกันเลยตั้งใจทำเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงแห่งความไม่แน่นอนก็แล้วกันค่ะมีหลายเพลงที่พูดถึงเรื่องนี้

้องบอกว่าเป็นเพลงที่อยู่คู่ Green Wave มานานมากเดี๋ยว1ตุลาคมนี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอีกปีนึงแล้วของ Green Wave ด้วยนะคะพอดีให้คุณช่วยกันเลือกเพลงมาเนาะเพลย์ลิสต์วันนี้ค่ะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนแล้วก็คุณถามว่าพี่อ้อยมีเพลงเปลี่ยนไหมมีสี่นี่ไงเพราะมากเลยเนาะพี่บีคณาคำเคยเป็นหนึ่งในศิลปินที่เป็นคอรัสให้กับพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยอีกหนึ่งความไม่แน่นอนค่ะอย่าดูแลรักแท้เป็นแค่ของตายนะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ว่าจะหาเพลงไม่เต็มชั่วโมงซะอีกนะเยอะมากเลยนะคะเพลงที่บอกถึงความไม่ค่อยมั่นคงแน่นอนกับอะไรก็ตามทีเนาะอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดค่ะงานจากตองพัครมัยและนี่คือจะรักให้ดีที่สุด
1: Chilling Track โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่ง

ถ้าใครก็ตามที่ไปดูทอล์คโชว์พี่อ้อยค่ะเมื่อวันที่12กันยายนนะคะวัน Stand Up Empathy ค่ะพี่อ้อยเลือกเพลงประกอบชีวิตของตัวเองไว้เพลงหนึ่งนะคะถ้าใครจำได้เนาะและก่อนที่จะเข้าเพลงเนี้ยพี่อ้อยเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นเพลงประกอบชีวิตพี่อ้อยเป็นคนที่อยู่กับความไม่แน่นอนตลอดชีวิตจริงๆนะการจัดรายการวิทยุเหมือนกันเปิดไมค์แต่ละครั้งจะเปิดไมค์ให้ดีที่สุดจะพูดในสิ่งที่ตั้งใจที่สุดเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้เปิดไมค์อีกหรือเปล่าอีกอันนึงคือความรักทางไกลค่ะเจอหน้ากันเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มนับถอยหลังแล้วว่าจะได้เจอหน้ากันอีกกี่วันกี่วันกี่วันนะหรือด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนี่วันนี้คุณแม่อยู่โรงพยาบาลอีกละเราก็จะนั่งคิดเสมอว่าเอ๊มาวันนี้จะได้พากลับบ้านหรือเปล่านะเพลงนี้เลยเป็นเพลงประกอบชีวิตพี่อ้อยและน่าจะเหมาะกับการอยู่ในเพลย์ลิสต์วันนี้ด้วย

พลงที่บอกถึงความเปลี่ยนแปลงได้ดีดีนะคะอันนี้บอกพี่อ้อยคะเพลงครั้งสุดท้ายเมื่อกี้ทำหนูร้องไห้ทุกครั้งเหตุการณ์วันที่พ่อจากไปวันธรรมดามากๆเลยอะไม่มีอะไรเตือนเลยว่าพ่อจะจากหนูไปคืนวันก่อนยังเพิ่งฉลองวันเกิดพ่ออยู่เลยตอนสายๆคุยกันว่าจะไปทำธุระด้วยกันตอนบ่ายปั๊บพ่อหลับแล้วก็จากไปเลย4ปีแล้วค่ะพี่คิดถึงที่สุดเลยเอาหน้าแต่อย่างน้อยที่สุดนะการจากไปโดยการหลับไปคุณพ่อไม่มีความเจ็บความปวดเลยนะคะแต่คนที่ยังอยู่อ่ะหัวใจก็จะแย่หน่อยนะคะในที่สุดแล้วก่อนวันจากกันเราคงดูแลคุณพ่อเต็มที่ที่สุดแล้วอ่ะตรงนั้นแหละคุณพ่อก็มีความสุขไปแล้วไงเช่นกันกับข้อความนี้โทรหาคุณพ่อทุกเช้าพ่อต้องคุยกับหลานก่อนไปโรงเรียนทุกวันวันนั้นเป็นวันหยุดค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวบ่ายๆค่อยโทรหาพ่อปรากฏว่าคุณพ่อเสียตอนเที่ยงทำทุกวันให้เป็นเหมือนวันสุดท้ายคือเรื่องจริงที่ควรทำค่ะนี่แหละถึงต้องเตือนตัวเองเสมอด้วยทุกเพลงที่เปิดให้ฟังไปในเพลย์ลิสต์วันนี้

0: โดย73ปีทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ต้องขอบคุณขอบคุณเจ้าของทุกข้อความเลยนะคะที่ช่วยกันเลือกเพลงเพราะขนาดนี้นะปิดท้ายเพลย์ลิสต์ของความไม่แน่นอนที่เพลงนี้

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: คนไทยนี่ใจสู้จริงๆนะคะเข้าไปดูใน X ค่ะมีคนมาแชร์ภาพอันนึงเขาบอกว่าคนไทยปรับตัวเก่งมากๆล่าสุดบางกะปิที่น้ำท่วมๆกันอยู่เนี่ยแหละค่ะปรับตัวเป็นตลาดน้ำค่ะเอาล่ะในระหว่างที่เราเจอวิกฤตเราจะหยิบเอาวิกฤตนี้มาเป็นมิชชั่น
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: ส่งกำลังใจกันไปมาแบบนี้นะคะตลอดเดือนกันยายนค่ะชวนทุกคนเปลี่ยนสิ่งเล็กๆใกล้ตัวให้กลายเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายค่ะ Green Wave Share for Care Can to Care นะคะทั้งอาหารกระป๋องของใช้จำเป็นรวมถึงกระป๋องพลาสติกกระดาษแก้วโลหะและขยะรีไซเคิลต่างๆนะคะสามารถส่งต่อผ่านพาร์ทเนอร์ของโครงการเพื่อจะได้เอาไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าแล้วก็เอาไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะใครที่ตั้งใจจะร่วมแต่ยังไม่ได้เริ่มลองมองรอบๆตัวดูว่ามีอะไรที่เราสามารถแยกแล้วส่งต่อแคร์ได้อีกบ้างสิ่งเล็กๆจากหลายๆคนรวมกันเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมลองคลิกดูได้ค่ะ atime.life/greenwave
2: Green Wave Share for Care Can to Care Green
0: Wave Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69

0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได
2: ้อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: แอนนาเบลโคชนันจากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับคลับ Inspire Day พุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
9: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
10: ตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะคนที่ใช้เส้นเพชรบุรีตัดใหม่นะคะก็กรีดร้องกันไม่น้อยอย่างคุยกับพี่อ้อยเลยอะวันนี
11: ้
10: โอ้โหมอเตอร์ไซค์ก็คือไม่ต้องขี่จูงเอา
11: ไม่แต่พวกเราทำงานแกรมมี่มาตั้งกี่ปีนะพี่ก็ไม่เคยคิดว่าตรงเพชรบุรีเนี่ยจะเจอหนักขนาดนี้เหมือนกันนะ
10: ใช่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางในช่วงนี้ที่สาหัสนะซึ่งวันนี้กทม.บอกว่าการใช้เส้นทางถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าขาออกนะคะก็ใช้เส้นทางได้ตามปกติอาจจะเหลือบางจุดนะคะที่มันจะมีน้ำขังนิดนึงผิวถนนเปียกแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางนะคะแล้วก็เรื่องของรถที่จอดเสียรถที่จอดค้างนะคะกีดขวางเส้นทางบางส่วนแล้วก็จะเร่งเคลียร์นะคะก่อนที่จะเคลื่อนไปดำเนินการบนสะพานบริเวณสะพานคลองตันซึ่งก็ยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากนะคะคือเจ้าหน้าที่เขาจะรถที่เคลื่อนย้ายเนี่ยไปพักไว้2จุดหลักก็คือบริเวณถนนกำแพงเพชร7นะคะซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสวนสมเด็จสรัญราชมณีรมย์อยู่ใกล้ๆกับฟุตแลนด
11: ์
10: ตรงเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยแหละบริเวณทางขึ้นลงเอกมัยนะคะเจ้าของรถที่ก็สามารถไปติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสรัญราชมณีรมย์นี่แหละพร้อมกับเอาหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสน.มักกะสันนะคะเพื่อสอบถามจุดเก็บรถและขั้นตอนการรับรถคืนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของคนที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนหลุดสูญหายจากน้ำท่ว
11: ม
10: ก็สอบถามได้ที่สน.มักกะสันหรือว่าทาง Facebook งานจราจรสน.มักกะสันเช่นกันนะคะ
11: ลอยเคว้งค่ะลอยเคว้งเห็นแล้วแบบโอ้มันใจหายจริงนะ
10: ค่ะนะปิดท้ายนะคุณผู้ฟังที่เป็นสายบิวตี้นะคะอยากช็อป JK Beauty ไม่ต้องบินไปญี่ปุ่นหรือเกาหลีแล้วนะคะเพราะว่า Fall and Fall คือ number 1ของคนรัก JK Beauty ค่ะช็อปฟินสุดๆเลยนะคะรวมไอเทมบิวตี้ตัวท็อปคือเหมือนกับยกมาทั้งเมือง
11: ค่ะ
10: Fall and Fall คัดสรรสินค้าสุขภาพแล้วก็ความงามแบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่นและเกาหลีนะคะทั้งสกินแคร์ตัวฮิตนะคะ Bio Hubo นะคะ Innisfree Drip Jew นะคะ Head Trust หรืออาจจะเป็นเมคอัพตัวปังนะอย่าง Wake Make นะคะ Colorgram Romance Can Make แล้วก็แบรนด์ชั้นนำอีกเพียบเลยก็คือไม่ต้องบินไม่ต้องพรีออเดอร์เพราะว่า JK Beauty เจอครบจบที่ Fall and Fall นะคะช็อปได้ทั้งที่ร้านและออนไลน์ผ่าน Grab Mart นะคะ Line Man Mart Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop นะคะแอดไลน์เลย @Fall and Fall นะคะก็คือ FOUNDN แล้วก็ FOUND นะทาง Line นะ Line @Fall and Fall นะคะสมัครสมาชิกนะคะรับส่วนลดสูงสุด 10%
11: ค่ะ
10: พร้อมกับติดตามข่าวสารกิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นดีๆได้เลยนะคะ
11: นี่เห็นไหมคะอย่าหยุดสวย อย่าหยุดดูแลตัวเอง
10: ค่ะ
9: กู๊ดดี้เดอะกู๊ดดี้หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ท็อปส์และเพ็ทแอนด์มีวิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัสตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: หลายๆเพลงค่ะแล้วก็หลายๆกำลังใจที่ส่งผ่านมานะคะอันนี้บอกว่าเมืองราชบุรีฝนหยุดแล้วค่ะพี่อ้อยคะแต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำแม่กลองค่ะทางเขื่อนปล่อยน้ำมาแล้วตอนนี้ขึ้นเยอะพอสมควรถ้าพี่อ้อยเห็นข่าวอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องเตรียมตัวในการรับมือเนาะวันนี้ฝนมันไม่ใช่ฝนปกติค่ะยังคงยืนยันว่านี่ไม่ใช่ฝนปกติมันอาจจะมาจากด้วยภาวะ1โลกร้อนซุปเปอร์เอลนีโญด้วยอย่างที่บอกมันทำให้ภาวะน้ำทะเลเดือดแล้วน้ำมันระเหยขึ้นไปจำนวนมากมากมากมากมากควบแน่นแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นฝนเตรียมตัวในการรับมือเพียงแค่อย่างเดียวค่ะขอข้อมูลในเรื่องของการจะปล่อยน้ำเพื่อจะได้เตรียมตัวก่อนล่วงหน้าเนาะจริงๆเราติดแค่ตรงนี้จริงๆขอให้เราผ่านไปให้ได้นะคะ

0: โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: บรรยากาศจากคาวาเนลไลฟ์ค่ะเพลงพิเศษเต็มกรีนเวฟไปหมดเลยนะคะอยู่ที่ว่าคุณอยากฟังเพลงอะไรแล้วก็ช่วยกันเลือกได้วันนี้มีคนอยากฟังงานจาก Chilling Sunday วันที่มาคาวาเนลไลฟ์ค่ะเอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์ด้วยเป็นเพลงนึงที่มีภาษามือด้วยแววตา

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

ย้อนกลับไปฟังเพลงเพราะยุคคาสเซ็ตกันดีกว่านะคะใครก็ตามทีที่เพิ่งผ่านความอ่อนแอมาสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเรียกร้องกับอะไรก็ไม่รู้เนาะว่าขอให้แข็งแรงขึ้นขอให้แข็งแรงขึ้นทุกอย่างใช้เวลาค่ะ

คนเข้มแข็งกลายเป็นคนอ่อนแอนี่แป๊บเดียวจริงๆนะคะคนอ่อนแอกว่าจะเข้มแข็งใช้เวลานานกว่าเยอะเลยอย่าขุดคุ้ยค่ะงานจากใหม่เจริญปุระนะคะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยคะขอวิธีเจอเพื่อนร่วมงานที่ท็อกซิกหน่อยค่ะทำไมเขากดเราได้ขนาดนี้รู้สึกว่าทำงานด้วยแล้วไม่มีความสุขได้แต่โทษหาคนอื่นแทนที่จะแก้ไขด้วยกันรู้สึกว่าทำอะไรผิดไปหมดเลยหนูควรทำยังไงดีถามเพื่อนๆเขาบอกว่าเขาทำงานกับคนอื่นก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นแบบนี้แหละขอกำลังใจหน่อยค่ะไม่อยากปะทะเหมือนจบที่เราเบาที่สุดหนูทำถูกไหมคะก็ต้องประมาณนั้นแหละค่ะน้องดูนะเพื่อนๆบอกว่าเขาทำงานกับคนอื่นไม่ได้นึกว่าผู้บังคับบัญชาไม่รู้หรอคะถ้าเกิดว่าบังเอิญเขาท็อกซิกต่อเราและยังท็อกซิกต่อคนอื่นคนในองค์กรหัวหน้าก็ต้องรู้อยู่แล้วเพียงแค่ตอนนี้ค่ะใจเราอย่ายอมเศร้าเพราะปากใครก็แล้วกันดิวแค่งานค่ะหลังจากจบเรื่องงานเลิกทรมานเพราะปากคนอื่นได้แล้ว

0: จอคนหัวอกเดียวกันเต็มไปหมดเลยนะคะบอกว่าโอ๊ยช่วงนี้ทำงานเจอคนท็อกซิกเหมือนกันเลยค่ะเปลี่ยนเขาไม่ได้ปรับที่เราค่ะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเขาได้โลกนี้คงวุ่นวายดีนะคะคนนั้นก็อยากเปลี่ยนคนนี้คนนี้ก็อยากเปลี่ยนคนนั้นดิวกับใครก็ตามให้ทรมานใจน้อยที่สุดอันนี้บอกว่าแย่ตรงที่คนคนนั้นมีสามีเป็นหัวหน้าค่ะ นั่นแหละค่ะเห็นปะล่ะเปลี่ยนโลกไม่ได้อยู่กับโลกยังไงให้ทรมานใจน้อยที่สุด Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: มีคนอยากฟังหมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจเดี๋ยวพี่อ้อยปิดท้ายให้ชั่วโมงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าค่ะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงและรับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยธนาคารออมสินชวนคุณเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้แล้วก็ยังใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงด้วยเปิดบัญชีด้วยตัวเองวันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมดอกเบี้ยอุ้ยสูงนะ 2.50% ต่อปีค่ะสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะคะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทก็ได้นะและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายใช้จ่ายสะดวกค่ะได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตัวเองนะคะผ่านไมโมได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
3: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
5: ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%
9: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ลูลูลูลูลูลูใจประกันภัยเราเราเราเราดูแลรถชนชนชนรถรถรถรถหายหรือภัยธรรมชาติ
1: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
0: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุก

0: ึงเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยทัวร์นี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: ให้ฉ

ีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เบเทอร์จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุที่หน้าทองชื่นและเวลาของ Green Update นะคะกรมควบคุมมลพิษค่ะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามผลกระทบด้านมลพิษจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยนะคะโดยจุดที่มีความเสี่ยงนะอย่างเช่นพื้นที่ปั๊มน้ำมันที่มีน้ำท่วมเข้าใกล้ถังเก็บหรือระบบจ่ายน้ำมันค่ะพื้นที่จัดเก็บสารเคมีที่มีระดับน้ำสูงขึ้นภาชนะหรือว่าถังเก็บที่อาจจะลอยตัวหรือได้รับความเสียหายรวมทั้งบริเวณน้ำท่วมขังที่พบคราบน้ำมันกลิ่นสารเคมีหรือความผิดปกติของสีแล้วก็สภาพน้ำค่ะโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุด้านมลพิษได้นะคะอย่างเช่นน้ำมันหรือสารเคมีรั่วไหลคราบน้ำมันในน้ำท่วมขังน้ำเสียหรือการปนเปื้อนในแหล่งน้ำที่สายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดการค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังคืนนี้ค่ะเตรียมพบกับซีรีส์เรื่องใหม่นะคะจากวันดีออริจินอลคลึงค่ะเรื่องราวของหัตถาหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่ต้องเข้าไปพัวพันกับโลกของทุนเทาแล้วก็การต่อสู้ที่ไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะเมื่อชีวิตเดินทางมาถึงจุดที่ไม่สามารถถอยกลับได้หัตถาก็เลยเลือกใช้สิ่งที่มีอยู่ในมือกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับโลกที่เต็มไปด้วยอำนาจผลประโยชน์และความลับนะคะกับคอนเซปที่น่าจับตาอย่างศาสตร์การนวดเร้นลับที่ใช้ในการล้างแค้นค่ะคืนนี้มาร่วมกันค้นหานะคะว่าหัตถาเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในโลกของทุนเทาได้ยังไงแล้วเธอจะต้องแลกอะไรเพื่อเดินหน้าต่อติดตามคลึงตอนแรกนะคะคืนนี้ค่ะเวลา 20:30 ทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังได้นะคะที่แอปวันดีเวลา 20:30 คุณผู้ฟังโหลดวันดีรอไว้เลยนะคะเพราะว่าคืนนี้เรื่องราวการทวงคืนความยุติธรรมกำลังเริ่มต้นค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000

ริสานาริสาค่ะเป็นเพลงที่น่ารักมากๆเลยอ่ะนี่คือรักหมื่นครั้งนะคะก่อนหน้านี้มีคนสุดท้ายจากพี่ป้อมอัศนีโชติกุลด้วยนะคะแล้วก็เพลงโลกทั้งใบที่คุณบอกว่าช่วยส่งให้สามีได้ไหมคะอยากบอกว่าอย่าหมดกำลังใจกับสิ่งที่ทำอยู่แม้คำสั่งที่ออกมาล่าสุดทำให้เขาท้อสุดใจแต่อยากบอกว่าเขาไม่ใช่โลกทั้งใบของใครแต่เขาคือโลกทั้งใบของหนูกับลูกสู้ต่อไปนะคะเนาะบางทีกำลังใจเล็กๆแบบนี้แหละค่ะมันทำให้มีพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะส่งรายชื่อเพลงได้นะคะไม่ว่าจะขอให้ตัวเองหรือขอให้ใครก็ตามชั่วโมงนี้มี Drive Your Home ด้วย1เพลงเพราะและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทค่ะใครอยากลองลุ้นส่งข้อความได้ผ่านแอป Airtime ฟังฟินนะคะบอกเบอร์โทรกลับด้วยบอกชื่อเพลงมาแค่นี้แหละเดี๋ยวโทรหา

0: จากหนุ่มกะลาค่ะอีกหนึ่งคนที่ผ่านเวทีของ Hot Wave Music Award ด้วยนะคะข้อความหลังไมค์ยังมีข้อความในการส่งกำลังใจกันอยู่เยอะมากเลยอันนี้ถามมาบอกว่าพี่อ้อยรอดน้ำท่วมไหมรอบนี้รอดค่ะจริงๆรอบที่แล้วก็ค่อนข้างโชคดีเป็นคนฝั่งทนคือไปหาข้อมูลเขาบอกว่าทางฝั่งทนเองเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคลองเยอะระบายน้ำออกค่อนข้างรวดเร็วแต่ถ้าฝั่งทนจะโดนหนักนะจะมาจากน้ำทะเลหนุนนะคะแล้วก็ตอนปี54ตอนฝั่งทนก็ไม่ค่อยเจอนะคะปีนี้อีกบ้านนึงคือแถวหลัก4ค่ะก็โชคดีอันนึงคือน้ำไม่ได้เข้าบ้านรออยู่แถวป้อมยามเท่านั้น
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: นี่คือมีการถอดบทเรียนเลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้ที่ส่งมานะน้ำท่วมรอบนี้สอนให้รู้ว่าน้ำมันต้องเต็มถังอิฐตัวหนอนต้องมีติดบ้านรองเท้าบูท4คืออุปกรณ์ผสมพยาบาลเบื้องต้นพร้อม5บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป6คือไข่ต้องมีสัก3แผงค่ะก็ถอดบทเรียนกันไปส่งกำลังใจผ่านเพลงนี้นะคะบางคนบอกว่าแผ่นดินไหวเรายังรอดเลยครั้งนี้ก็ต้องรอดเหมือนกัน

ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ต้องดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ิวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้มีเพลงส่งให้กันทุกวันเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงเธอตอนเช้าเพลงแทนใจที่อยากให้เธอฟังตอนบ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลยเพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday สุกนี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A ทางฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000

0: ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: ต้องขอบคุณนะคะ Blue Plus แจกใหญ่ค่ะลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะคะ Tip Up To My รับบริการรถไซฟรีที่ Tip Insure ด้วยนะคะคุณเอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ออ
1: สวัสดีค่ะเอเป็นยังไงบ้างรอดปลอดน้ำหรือเปล่า
2: ไม่ปลอดค่ะน้ำรออยู่หน้าบ้านแล้วค่ะ
1: รอแล้วเป็นยังไงบ้างคะรับมือไหวไหม
2: รับไหวอยู่ค่ะพี่แต่ก็ไม่เข้าบ้านค่ะแค่อยู่ตรงรั้วบ้านค่ะ
1: เหมือนแบบถูกน้ำรอไม่หมดแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: อยู่แถวไหนคะเอจ๋า
2: อยู่ลาดพร้าว101ค่ะ
1: โอ้ยลาดพร้าวยาวไปถึงบางกะปิแถวนั้นก็หนักหนาอยู่นะคะขอให้น้ำลดเร็วๆลดเร็วๆแต่ตอนนี้ไม่มีฝนมาเพิ่มเนาะ
2: เมื่อคืนตกทั้งคืนเลยนะคะพี่ออย
1: หรอ
2: ใช่ค่ะ
1: รับมือกันต่อไปมีอะไรขอความช่วยเหลือหรือให้เป็นสื่อกลางอะไรแจ้งได้นะวันนี้เออยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อย่าเสียใจคนเดียวค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวได้เลยน่าจะส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วส่งกำลังใจให้กับเอด้วยขอบคุณมากที่ยังติดตามกรีนเวฟเสมอนะคะ
2: ค่ะ
1: นะติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทได้เลย
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่งทุกกำลังใจทุกเขตทุกจังหวัดที่ฟังกรีนเวฟกันอยู่นะคะขอให้ทุกอย่างที่เจอตอนนี้ขอให้ราบรื่นขอให้ค่อยๆลดปัญหาลงเรื่อยๆจะให้แบบว่า1 2 3ปัดเลยคงเป็นไปได้ยากค่ะทุกอย่างรอเวลาทั้งนั้นนะคะมีอะไรเราให้กำลังใจกันตรงนี้เสมอที่กรีนเวฟด้วยชั่วโมงหน้าฟังน้องเฟียสกันต่อและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในกรีนมอร์นิ่งโชว์สวัสดีค่ะ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กรอบเคียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
8: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
9: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
10: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
8: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวว้าว
9: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนCover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
12: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหาร

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: มาเจอเซนันเดชาลอนามุซึมซึมไม่ต้องเฮลทับพี่ดาวันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยออเดอร
5: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
6: ์ JNK Beauty.com Top to File and File
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปี
9: เชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบUp to you Tip up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ตองนี
12: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
15: ดอกมะลิและอื่นๆ
16: รวมกันเป็น
17: ยาหอมเทพจิตรา5มา
18: แก้ลมบำรุงหัวใจ
19: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
20: หรือละลายกับน้ำสูบ
21: ยาหอมเทพจิตรา5มา
22: อมแล้วชื่นใจ
23: All well all well รู้เคมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
24: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
25: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
26: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
27: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
28: เจ็บคอ
27: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
29: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
26: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
27: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
28: เจ็บคอ
27: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
30: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
31: Club Inspire Day Club Inspire Day
32: Club Inspire Day
30: Annabelle Koshanan จากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับ Club Inspire Day พุธนี้ 3 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
32: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
33: ตามฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาประเมินสถานการณ์น้ำท่วมใน21จังหวัดนะคะก็ส่งผลให้ประชาชนเดินทางลดลงแล้วก็กระทบต่อการจับจ่ายในระบบเศรษฐกิจช่วงวันที่25-27 กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลโดยประเมินว่า าถ้าสถานการณ์กระทบเศรษฐกิจในระยะสั้นประมาณ3วันจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยประมาณ 10,000 ล้านบาทแล้วก็ทำให้ GDP ลดลงประมาณ 0.05% ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะผลกระทบโดยรวมยังอยู่ในวงจำกัดถ้ากรุงเทพและปริมณฑลคลี่คลายภายใน3วันขณะที่ต่างจังหวัดอาจจะได้รับผลกระทบนานกว่าโดยคาดว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ 3-7 วันซึ่งระยะเวลาของน้ำท่วมก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
32: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
0: Always.

ิงเกิลใหม่จากนิวนิวครับแล้วก็ได้โบกี้ไลออนมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยแล้วก็ร่วมร้องเพลงด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าคาตาก่อนหน้านี้มีเพื่อนสนิทจากดาแอนโดฟินนะครับแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเราผ่านประสบการณ์ที่มันโหดร้ายมากๆเลยเนอะตอนที่เราขับรถกลับบ้านกันแล้วก็รถติดมากๆน้ำท่วมไปทุกที่เดินทางกันไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังน้ำท่วมกันอยู่นะครับหลายคนก็บอกว่าพอจะคลี่คลายได้บ้างแต่บางที่ก็คือยังสาหัสนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่มีอะไรที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ได้ส่งข้อความมาบอกได้ที่นี่นะครับ Green Wave ยินดีช่วยประสานงานให้กับทุกคนด้วยแล้วก็เข้าใจแหละว่าตอนนี้หลายคนก็บอบช้ำทางความรู้สึกและอารมณ์มากๆเลยนะครับเพราะว่ากรุงเทพเราเปราะบางมากเมื่อฝนตกหนักขนาดนี้แล้วก็หลายๆหน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยเยียวยากันแบบงงๆนะครับแบบไม่ค่อยมีลำดับสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับกับการที่เราฝากความช่วยเหลือไว้กับคนที่มีหน้าที่จะต้องดูแลเราจะต้องเตือนเราก่อนล่วงหน้าแต่ว่าปรากฏว่าไม่สามารถทำได้นะครับบอบช

โอ้โหทยอยส่งข้อความมากันเต็มไปหมดเลยแต่ละคนก็น่าเห็นใจกันทั้งนั้นเลยนะครับส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆมีข้อความบอกว่าเพิ่งไปส่งคุณแม่กลับมาจากโรงพยาบาลคุณแม่แอดมิดถนนโล่งถึงไวมากนะครับอีกหนึ่งข้อความบอกว่าช่วงนี้ไม่ชอบฝนจริงๆค่ะเหมือนชื่อเพลงที่เพิ่งเปิดไปเลยเธอไม่ชอบฝนจากโดมเนี่ยนะครับบอกว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเห็นแดดจะรู้สึกดีใจมากจริงเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดเลยแล้วก็เมื่อเช้าก็ตื่นตีสองกว่าเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็ย้ายรถไปจอดที่อื่นไม่ชอบฝนแล้วอยากเห็นพระอาทิตย์จังจะไม่บ่นอีกแล้วว่าร้อนนะครับแล้วก็วิทย์น้ำออกจากบ้านทำความสะอาดชั้น1ทั้งวันโหน่าจะเหนื่อยมากๆ

ไม่ต่างกันจาก25 hours นะครับมีผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าน้ำท่วมมีปลาเข้าบ้านด้วยนะครับอีกข้อความนึงจากรังสิตบอกว่าช่วงนี้รังสิตก็เฝ้าระวังเหมือนกันค่ะเพราะว่าคืนนี้ต้องรอลุ้นว่าจะมีฝนตกหรือเปล่านะครับข้อความปลอบใจจากเชียงใหม่ด้วยนะครับเชียงใหม่บอกว่าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยน้ำกรุงเทพตอนที่ท่วมเนี่ยอาจจะยังเป็นน้ำใสๆนะยังอาจจะล้างง่ายกว่าที่เชียงใหม่ที่บ้านผมเนี่ยตอนน้ำท่วมเนี่ยเต็มไปด้วยโคลนล้างยากมากๆเลยครับเข้าใจเลยลำบากกันคนละแบบนะครับเนี่ย

0: ทั้งคน
1: เล่าสู่กันฟังครับจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับล่าสุดดูสัมภาษณ์อาจารย์สีตางผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการบริหารน้ำอาจารย์บอกว่าการบริหารน้ำบ้านเราเนี่ยเหมือนจะถอยหลังนะครับในช่วงหลังๆนะครับไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันก็ไม่ได้นะครับเยียวยาก็ไม่ดีช่วยเหลือก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สีตางเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเหลือฟังก์ชันเดียวแล้วที่เขาควรทำได้ดีก็คือเตือนให้ทันก็ยังทำไม่ได้

เพลงนี้ดิวดาจากพี่ตุ้ยดานะครับขอบคุณที่ส่งเพลงพร้อมมาด้วยมาไกลซะด้วยข้อความนี้นะครับขอบคุณพี่หมูอ้วนด้วยซื้อไอติมมาฝากเฟียสอีกต่างหากนะครับเฟียสบอกว่าเอาไปแจกเพื่อนๆร่วมงานกันหลายคนเลยนะครับกินกันอร่อยเลยทีเดียวขอบคุณมากทุ่ม43นาทีครับ Green Wave 106.5 FM อยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยได้ยินว่าหลายคนเนี่ย work from home ทั้งสัปดาห์ใช่ไหม

สำหรับคอนเสิร์ตนะครับ Remaster Concert ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่10ตุลาคมที่ Paragon Hall นะฮะได้เจอกับพี่ตุ๊กวิยดาแน่ๆมีกี้เพิ่งเปิดเพลงไปเองนะครับสาวสาวสาวครับเบิร์ดกะฮาร์นะครับพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจนะครับมีพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์ด้วยนะครับใครที่ไปดูคอนเสิร์ตก็ตามไปดูได้ตามวันเวลาเดิมได้เลยนะครับก็คอนเสิร์ตคราวนี้เนี่ยที่พารากอนฮอลล์ก็จะมีแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับกับเก็บภาพความประทับใจกันไปนะครับมีอีกเพลงหนึ่งซึ่งหลายคนคิดถึงอยู่แล้วก็อยู่ๆก็กลับมาฮิตในช่วงนี้ด้วยถามถึงคุณสนธิยาครับที่ไปแจ้งพรบ.คอมพิวเตอร์เตือนเพจทีลมฟ้าอากาศว่าแจ้งความเท็จนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้หายไปไหนมีคน

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: อายุเพิ่มขึ้นไม่ว่านะแต่รอบเอวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่โอเลยนะหมอเพื่อนข้าวเนี่ยแค่มองก็อ้วนแล้วเดี๋ยวจะกินให้น้อยน้อยที่สุดเลยคาร์ดิโอให้หนักเลยดีไหมอ
0: ย่าเพิ่งอดค่ะพี่ด้าพอเข้าสู่วัยที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มเปลี่ยนแปลงร่วมกับมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงตามวัยไขมันอาจสะสมบริเวณหน้าท้องได้ง่ายขึ้นค่ะทางที่ดีควรทำคาร์ดิโอคู่กับเวทเทรนนิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันอย่ากินน้อยเกินไปนะคะเพราะอาจเสียกล้ามเนื้อได้เน้นไปที่โปรตีนผักลดหวานลดอาหารทอดนอนให้เพียงพอทำต่อเนื่องแบบนี้จะช่วยควบคุมรอบเอวที่เห็นผลระยะยาวกว่าค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
8: คาเมโลซีคาเมโลซาน
9: สวัสดีครับผมบิลกินนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกินแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
8: คาเมโลซีคาเมโลซาน
10: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
11: Close-up
12: shot. อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
13: yeah!

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: IF วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
4: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
3: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
4: เธอคือวัน
3: มิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดย

0: าวไทยเชฟ
1: คอนเน็กสู่การฟังกรีนเวฟเพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: วิธี Save Energy แบบ
9: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
10: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือ2ได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
9: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
10: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
11: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาขชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
12: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
13: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
14: Green Wave Share for Care Can to Care
13: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
15: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
13: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
14: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
16: ่ Green News
1: โดย
17: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามได้กันกับดินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะวุฒิสภาออสเตรเลียได้ส่งหนังสือถึง OpenAI แล้วก็ Anthropic ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการวุฒิสภาเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากเทคโนโลยี AI ค่ะหลังจากที่ AI ของ OpenAI เจาะฐานข้อมูลระบบประกันสุขภาพของออสเตรเลียในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีของออสเตรเลียก็ได้ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่ OpenAI บอกว่าบริษัทเพิ่งทราบเหตุการณ์เมื่อเดือนสิงหาคมพร้อมกับยืนยันว่า AI เข้าถึงระบบนี้โดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ

ทางนี้กระทันหันนะครับรุตสุภรุตฟิล์มมงกตแล้วก็มีโอ๊ตปราโมทด้วยเป็นตัวแทนจากโลแฟตในเพลงที่ปล่อยซิงเกิลเพลงนี้ออกมานั่นเองนะครับพูดถึงรุตสุภรุตนี่ล่าสุดเพิ่งเดินทางกลับจากญี่ปุ่นนะครับก็เป็นผู้ประสบภัยล่าสุดที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาหนักจริงๆนะครับคือเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่สนามบินมากๆขาดแคลนบุคลากรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะบุคลากรหลายคนก็คือติดอยู่ในน้ำท่วมนั่นแหละมาทำงานไม่ได้ทำให้ขาดคนเยอะมากทำให้ทุกอย่างดีเลย์ไปหมดเลยนะครับรุตสุภรุตเองเนี่ยก็ไปติดอยู่ที่สนามบินวันนี้10ชั่วโมงนะครับตอนแรกว่าจะบินกลับขอนแก่นบินกลับไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่รู้จะกลับยังไงนะครับเขาบอกว่าไฟล์มันเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดล่าสุดก็เลยอยู่กรุงเทพต่ออีกวัน2วันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันคือมันรวนกันไปหมดเลยนะครับในหลายๆพื้นที่เพราะฉะนั้นใครที่จะต้องเดินทางไปใช้สนามบินใช้บริการที่สนามบินหรือบริเวณโดยรอบนี้แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าเลยนะครับว่ามันมีดีเลย์ชาวต่างชาติเองเนี่ยบางคนก็มาติดอยู่ในสนามบินเรา 7-8 ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ไปไหน

Chilling Track วันนี้นะครับเป็นเพลงที่ทำให้เป๊กผลิตโชคเนี่ยโด่งดังขึ้นมาเป็นศิลปินจนแบบมีชื่อเสียงมากๆในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าตอนที่เป๊กผลิตโชคเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยเพลงแรกๆเลยที่เป๊กร้องคือร้องป๊อปก็คือดังเลยเป็นเพลงสไตล์ R&B นะครับแล้วก็แจ้งเกิดเป๊กทันทีในปี2548ด้วยเพลงนี้ชื่อว่าไม่มีใครรู้ครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยคนที่เป็นคนปั้นเป๊กขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเป๊กเหมาะกับเพลงนี้นะก็ต้องร้องเพลงนี้นะก็คือพี่ต๋องวงทูนั่นเองนะครับซึ่งชื่อจริงของพี่ต๋องก็คือสุรพันธ์จำลองกุลก็คือเป็นศิลปินจากวงทูนั่นเองวันนี้เราได้ยินข่าวนะครับว่าพี่ต๋องจากไปนะครับเมื่อเช้านี้นั่นเองนะครับก็ขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับทางครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันเพลงนี้ครับเปิดให้ครับในฐานะที่เป็นอีกเพลงนึงซึ่งพี่ต๋องตั้งใจทำมากๆให้กับเป๊กแล้วก็ทำให้เป๊กมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

Request. โดย73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาพลุทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

ีริสเบคอนครับเพลงนี้ศัตรูหัวใจนะครับก่อนหน้านี้มี Endu จาก Paradox มีซิงเกิลจากณเดชน์ด้วยนะครับจาก Henry's First Date นะครับแล้วก็ชื่อเพลงชื่อว่ารักนะแต่ว่านะครับมาฝากกันตอนนี้แชร์กันอยู่ในโซเชียลบอกว่าใครที่ไปสนามบินเมื่อกี้เราพูดถึงสุวรรณภูมินะครับตอนนี้มาที่ทางฝั่งดอนเมืองกันบ้างมีคนแชร์กันบอกว่าตอนนี้แท็กซี่ในสนามบินเนี่ยเขางดวิ่งงดให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะต้องเดินทางไปที่นั่นหรือเดินทางออกจากที่นั่นนะครับอาจจะไม่มีรถแท็กซี่ยังไงเนี่ยกลัวว่าจะมีผู้ติดค้างผู้โดยสารติดค้างอยู่ที่สนามบินจำนวนมากยังไงก็ฝากแจ้งข่าวด้วยต้องให้ญาติมารับหรือว่าใช้รถบริการจากข้างนอกนะครับ

ขอบคุณที่ฝากเพลงเข้ามาด้วยนะครับหมออยากฟังเพลงของพี่ช่าก็เอาเพลงนี้ไปแล้วกันช่วงนี้น่าจะแบบตรงกับชีวิตใครหลายๆคนรสชาติความเป็นคนนะฮะวันนี้ศาลตัดสินออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบาร์โค้ดก็ตามหรือจะเป็น QR โค้ดที่อยู่บนบัตรเลือกตั้งบอกว่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าไม่สามารถสืบคือสามารถสืบค้นกลับไปได้แต่ว่าไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเพราะว่ามีความบอกว่าปลอดภัยแน่นหนานะครับทำให้ไม่สามารถสืบค้นได้นะครับแต่โดยสรุปก็คือถ้าจะให้สืบค้นย้อนกลับไปทำได้ไหมก็คือทำได้นะฮะศาลเคยเตือนบอกว่าคราวหน้าอย่าทำแบบนี้อีกถ้าคราวหน้าอย่าทำแบบนี้อีกแสดงว่าครั้งนี้ก็ผิดสิครับใดๆเลยปีนี้เราวุ่นวายกันมากเลยในช่วงนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะต้องฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ลืมกันไปหมดแล้วใช่ไหมครับคืนนี้เนี่ยพระจันทร์เต็มดวงดวงใหญ่มากมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาแล้วก็มีข้อความส่งเข้ามาด้วยบอกว่าให้กำลังใจชาวกทม.ทุกคนนะคะ

สิ่งของจะเคลียร์นะครับแล้วก็ล่าสุดเห็นแพทวงเคลียร์เนี่ยออกมาโพสต์พูดถึงเรื่องของงบประมาณของภาครัฐนะครับที่ออกมาต้อนรับเนเน่กันอย่างกระหึ่มมากเลยนะครับก็แพทก็พูดว่าโหถ้าเกิดว่ารัฐมีงบขนาดนี้ตอนที่สนับสนุนน้องๆแต่ละคนไปแข่งทำไมถึงไม่มีก็ไม่รู้นะครับมีงบต้อนรับมีงบแสดงความยินดีแต่งบสนับสนุนเด็กและเยาวชนกลับไม่มีนะครับยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าเราไปส่องนะครับกำลังพูดถึงน้องเนเน่ที่เพิ่งเดินทางกลับจากอเมริกาไปแข่ง American Got Talent แล้วก็เป็นแชมป์ประจำปีนี้ด้วยนะครับเดินทางมาถึงขึ้นรถแห่แล้วคนก็พากันไปเที่ยวแบบพาไปแบบไปให้แบบผู้คนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปให้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเนเน่ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ส่งเสียงเชียร์กันทั่วเมืองก็เป็นความชื่อเชิดหน้าชูตาของบ้านเมืองเราเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพอไปดูเบื้องหลังแล้วเนี่ยคนที่สนับสนุนเนเน่เนี่ยก็มีโรงเรียนนะครับที่สนับสนุนเนเน่หรือแม้กระทั่งคนที่ผลักดันน้องอย่างมีสาวชาวเดนมาร์กนะครับซึ่งเคยมาดูเนเน่เนี่ยเล่นเปิดหมวกข้างถนนแล้วก็พอเห็นเนเน่เล่นปุ๊บก็เลยตัดสินใจบอกว่าส่งกีตาร์มาให้เลย3ตัวเคยออกค่าตั๋วเครื่องบินให้เนเน่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่เดนมาร์กด้วยนะครับคือเห็นแววตั้งแต่ตอนนู้นเลยก็จะเห็นว่าแบบเนี่ยคนที่ดันเนเน่โตระดับอินเตอร์เนี่ยเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยหรือแม้กระทั่ง AGT American Got Talent ในคราวนี้ก็คือคุณจอห์นเอลรอนนะครับที่เป็นคนสนับสนุนบอกว่าเนี่ยต้องส่งเนเน่ไปแข่งที่นี่ให้ได้นะพยายามส่งหลายรอบจนกระทั่งในที่สุดคือได้ไปแข่งแล้วก็ชนะกลับมาในที่สุดนั่นเองนะครับก็ถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคนไทยเก่งๆเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าได้รับการสนับสนุนที่ดีเนี่ยไปไกลแน่นอนและที่สำคัญเนเน่จะขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เสกโลโซด้วย

0: ก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเนเน่รอยัลขึ้นไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษในคอนเสิร์ตใหญ่30ปีโลโซนานเท่าไหร่ก็รอ21พฤศจิกายนนี้ที่สนามราชมังกันด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วย
1: DJ Playlist 55 minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เป้งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
6: ค่ะปิงคลาสุมนาก
5: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
7: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
5: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
10: Club Inspire Day Club Inspire Day
11: Club Inspire Day
9: Annabelle Koshanan จากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับคลับ Inspire Day พุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
12: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
13: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับลินสุที่น่าทองชื่นมีข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์ค่ะเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้ค่ะสิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 เพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งอยู่ที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมกับคาดการณ์นะคะว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันนะคะชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น 152,000 คนนะคะจากเดิมปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 145,000 คนและนอกจากนี้นะคะประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง20ถึง64ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้กันต่อมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
10: Green News
12: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: ไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: เขาวันไหนคืนนี้นะครับหยิบเพลงจากผู้ประสบภัยคนหนึ่งก็แล้วกันมาฝากนะครับโรสลินทิพย์นะโพสข้อความมันอยู่เป็นประจำเลยว่าช่วงนี้เนี่ยนะออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมนะครับแต่ว่าสามารถอยู่รอดได้เพราะว่าแผงไข่จากเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เพื่อนของเพื่อนบ้านที่แบบซื้อของมาฝากกันนะครับลุยน้ำท่วมเอาอาหารเข้ามาให้นะครับโรสก็เลยตอบแทนคนในหมู่บ้านด้วยการแบบร้องเพลงไลฟ์ผ่านแบบช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับบอกปลอบใจคนในหมู่บ้านที่น้ำท่วมกันไปคืนนี้ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับอีกหนึ่งเพลงจากโรสลินทิพย์ที่มาคัฟเวอร์ให้เราฟังที่นี่ครับ

ทีนี้นอนไม่หลับจากโรสลินทิพย์นะครับเฟชเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนก็หนักหนาสาหัสอยู่พอสมควรเรื่องเศรษฐกิจก็ว่าหนักพออยู่แล้วพอมาโดนน้ำท่วมซัดเข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหหลายคนตั้งตัวไม่ติดเลยจริงๆนะครับมีข้อความส่งมาจากระยองด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้ระยองสาหัสมากนะครับแล้วก็ยังมีปราจีนบุรีอีกต่างหากที่ตอนนี้โอ้โหต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะในกรุงเทพมหานครหลายที่น้ำยังไม่ลดเลยนะครับแถวเขตบางเขนก็ตามบางกะปิก็ตามเห็นมีส่งข้อความทยอยมาอยู่เรื่อย

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแม่

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับพวกเรา better weather จาก spicy list ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
4: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
5: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ green wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
9: Debut track เพลงใหม่ล่าสุดคืนนี้นะครับเป็นเพลงของส้มมารีที่เอามาฝากกันครับส้มมารีเนี่ยเสียคุณแม่ไปเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็เพลงนี้ส้มแต่งขึ้นมาให้กับคุณแม่โดยเฉพาะเลยส้มบอกว่าตั้งแต่แม่จากไปไม่เคยฝันถึงแม่เลยนะครับแล้วก็จริงๆเราก็รู้สึกว่าขอให้มีโอกาสได้ฝันสักครั้งนึงได้ไหมจะได้รู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับมาเจอกับแม่อีกนะครับซึ่งส้มก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีเวลาอยู่กับคนสำคัญของเราเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยไม่ต้องทำอะไรพิเศษเลยแค่ได้อยู่ด้วยกันแค่นั้นก็พิเศษมากๆแล้วนะครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่จะถ่ายทอดความรู้สึกแบบนี้ว่าอีกสักโมเมนต์อีกสักครั้งนึงมันจะมีโอกาสหรือเปล่าแต่ในระหว่างที่หลายๆคนฟังเพลงนี้แล้วยังมีโอกาสแบบนั้นอยู่ก็อย่าลืมใช้โอกาสนั้นแทนส้มด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าขอฝันจากส้มมารีครับ

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: เป็นโครงการที่เราเปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับด้วยความที่เราตั้งใจว่าจะหารายได้ไปช่วยกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ภัยพิบัติเกิดขึ้นเยอะมากเลยในกรุงเทพในจังหวัดอื่นๆหลายที่มีหลายจังหวัดเลยนะครับมีบางคนส่งข้อความมาบอกว่าจังหวัดปริมณฑลรอบๆกรุงเทพก็มีแล้วก็มีอีกหลายๆจังหวัดที่กำลังเผชิญกับภัยน้ำท่วมในขณะนี้นะครับเราก็ส่งกำลังใจไปให้แต่เชื่อว่ากำลังใจมันไม่พอหรอกคนเรามันต้องกินต้องใช้อาหารต้องไปถึงครับยาต้องไปถึงซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำอาหารแล้วก็ยาเยอะมากๆนะครับใครที่สนใจครับสามารถร่วมบริจาคกันได้ครับกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับสามารถติดต่อไปได้โดยตรงเลยตอนนี้นะครับแล้วก็แน่นอนใครที่ยังเก็บขยะรีไซเคิลเอาไว้อยู่เตรียมตัวจะเอาเข้าสู่ระบบเพื่อเอาไปเป็นรายได้ช่วยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเราก็ยังยินดีรับอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับ atime.live/greenwave ลองส่งข้อความหรือว่าโทรมาถามก็ได้นะครับใครที่อยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเรา
0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: คืนนี้ส่งกำลังใจไปหลายๆที่ครับบางบ้านก็ฟัง Green Wave อยู่ทั้งๆที่น้ำท่วมอยู่อย่างนี้นี่แหละนะครับก็จะบอกว่าหลายหน่วยงานกำลังทยอยลงพื้นที่กันอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าถึงหรือไม่ถึงอย่างไรต้องการให้ Green Wave เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยติดต่อประสานงานอะไรให้ก็อย่าลืมส่งข้อความเข้ามาก็แล้วกันนะครับเห็นฝากเพลงมาตอนหัวค่ำนะครับผมว่าอยากฟังเพลงนี้ฝากทิ้งท้ายไว้ให้ด้วยกันละกันนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ครับตามเวลาปกติ 20:00 น.คืนนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากครับ

0: ก่อน4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: กระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ต้นชั่วโมงแบบนี้มีกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นทั้งเทนนิสคริกเก็ตเซิร์ฟล้วนแต่ได้รับผลกระทบทั้งนั้นเลยนะคะจากฝนตกต่อเนื่องที่นาโกย่าค่ะก็ทำให้ผู้จัดเอเชียนเกมส์เจอกับปัญหาการจัดตารางการแข่งขันในวันนี้มีการแข่งขันหลายรายการที่หยุดชะงักนะคะโดยพายุไต้ฝุ่นซูริกาเอะพัดถล่มโอกินาวาแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสู่ภาคกลางของญี่ปุ่นและโตเกียวในช่วงกลางสัปดาห์ก็มีโอกาสสูงค่ะที่ลมแรงและฝนตกหนักจะส่งผลกระทบต่อเอเชียนเกมส์อย่างเทนนิสนะคะที่หลายแมตช์ถูกยกเลิกในวันอาทิตย์แล้วก็ล่าช้าต่อเนื่องในวันนี้แล้วก็สภาพคลื่นไม่ดีนะคะทำให้การแข่งขันเซิร์ฟที่มีในเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกที่หาดลองบีชทางตะวันออกเฉียงใต้ของนาโกย่าต้องยุติก่อนกำหนดแล้วก็เลื่อนรอบชิงชนะเลิศไปเป็นวันอังคารค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังคงติดตามได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

3เพลงต่อเนื่องนะครับผม3เพลงเริ่มต้นตอน 4:17 นาทีและเป็น3เพลงที่ตั้งใจเลือกให้3เพลงต่อเนื่องกันเป็น3เพลงที่มีความยาวเกิน5นาทีทั้ง3เพลงเลยทีเดียวคุณฟังครับผมปกติเนี่ยเพลงส่วนใหญ่ที่ออกมาในทุกๆวันนี้เนี่ยก็จะกระชับสั้นโอ้ยิ่งเพลงสมัยใหม่นี่2นาทีกว่าก็มีนะครับแต่เป็น3เพลงที่คิดว่าเอ๊ถ้าสมมติพระจันทร์สวยขนาดนี้ในค่ำคืนนี้นี่3เพลงถึงแม้จะยาวขนาดไหนก็ตามก็น่าจะน่าจะเป็น3เพลงที่สร้างบรรยากาศดีๆให้คุณผู้ฟังได้ในการเริ่มต้นวันของสัปดาห์วันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมก็ค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวสำหรับชาวกรุงเทพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมคนนึงที่ก็โดนเรียกว่าฝนกระหน่ำแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ยืมรถสูงๆของที่บ้านมาเนี่ยก็จะมาจัดรายการ

ื่องจากโลกเบี้ยวนะครับรักโลกาภิวัตน์ขอบคุณทุกๆข้อความจริงนะครับผมได้อ่านทุกๆข้อความอบอุ่นหัวใจมากๆเลยทีเดียวไม่คิดว่าการเป็นผู้ประสบภัยสำหรับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนี่จะได้รับความอบอุ่นขนาดนี้ขอบคุณผู้ฟังจริงนะฮะแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เวลาที่เราเจอกับฝนนี่มันชุกๆแบบเนี้ยคือการซักเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้ามันไม่ค่อยแห้งครับผู้ฟังครับผมแล้วก็โหไม่รู้จะแก้ไขปัญหานี่ไงผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเจอเหมือนกันนะฮะ

ซีรัลของไดโดฟินกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าแค่บางครั้งนะครับผมหลากหลายข้อความส่งมาแชร์กันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับสวัสดีค่ะอยู่โซนพัฒนาการโซนน้ำท่วมค่ะถึงตอนนี้น้ำจะไม่ท่วมบ้านแต่ก็ยังออกจากบ้านไม่ได้รถเล็กยังออกไม่ได้รอน้ำลดลงหน่อยถึงจะค่อยไปทำงานได้เป็นกำลังใจให้ดีเจปอผู้ประสบภัยเหมือนกันนะครับเป็นกำลังใจให้เหมือนกันคุณปิยมาศนะครับผมรวมถึงหลายๆคนตอนนี้ที่โดนน้ำท่วมอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมก็ขอให้น้ำลดโดยเร็วให้เราได้กลับไปใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมละกันนะครับคุณผู้ฟังครับผมคุณนุ่นก็รายงานเรื่องของนักกีฬาไทยนะครับผมล่าสุดมีการยื่นอุทธรณ์ในการกรีฑานะครับ4คูณ100เมตรชายนะครับประท้วงกันนะครับสุดท้ายก็ไม่สำเร็จนะครับไทยได้ที่4ยังไม่ได้เหรียญทองแดงในกรีฑา4คูณ100ส่วนพรุ่งนี้ลุ้น4คูณ400เมตรกันใหม่นะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆที่กรีฑาในรอบนี้นี่คว้าทั้งเหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติให้กับคนไทยได้ชื่นใจเหลือเกินนะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: หนึ่งเรื่องราวที่เราขอให้คุณผู้ฟังแยกขยะกันก็มีความหมายกันจริงๆนะครับตลอดเดือนกันยาที่เราชวนคุณผู้ฟังเปลี่ยนสิ่งเล็กๆใกล้ตัวให้กลายเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายกับ Can to Careของ Green Wave Share for Care ของเรานะครับอาหารกระป๋องของใช้จำเป็นรวมถึงกระป๋องพลาสติกกระดาษแก้วโลหะและขยะรีไซเคิลต่างๆที่สามารถส่งต่อมาที่พาร์ทเนอร์ของโครงการของเราเพื่อนำไปเปลี่ยนมูลค่าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับผมใครที่ตั้งใจจะเริ่มแต่ยังไม่ได้เริ่มก็ลองมองรอบๆตัวดูว่ามีอะไรที่เราแยกแล้วส่งต่อได้อีกหรือเปล่านะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้เลย atime.live/greenwave ครับผม
1: Green Wave Share for Care Can to Care

0: ็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: หมออย่าเสียงดังไปนะมีวิธีสังเกตตกขาวไหมอะว่าแบบไหนมันปกติ
2: กระซิบทำไมคะพี่ดาปกติตกขาวจะใสหรือว่าขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่คันค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียวเทาหรือว่ามีกลิ่นคาวปลาคนเป็นก้อนหรือมีเลือดปนนอกรอบเดือนร่วมกับคันแสบเจ็บเวลาที่ปัสสาวะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะอาจเกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรียเสียสมดุลจะได้รักษาให้ตรงสาเหตุค่ะไม่ต้องเขินนะคะสังเกตตัวเองแบบนี้ดีแล้ว
3: เขินเลยอะหมอแค่ถามให้เพื่อนเฉยๆอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้น

0: ไปแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
1: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
0: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
3: เวลาแบบนี้แล้วค่ะมีกรีนนิวส์มารออยู่นะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นรัฐแอลาบามาของสหรัฐค่ะได้บรรลุข้อตกลงยุติคดีกับ TikTok แล้วก็ ByteDance บริษัทแม่จากจีนนะคะจากกรณีที่รัฐได้กล่าวหาว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยทำให้แพลตฟอร์มมีลักษณะเสพติดและให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มซึ่งภายใต้ข้อตกลงแอลาบามาจะได้รับเงินอย่างน้อย100ล้านดอลลาร์โดยต้องจ่ายให้รัฐภายใน45วันและอาจจะได้รับเงินสูงถึง300ล้านดอลลาร์ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่างนอกจากนี้นะคะ TikTok ยังตกลงปรับเปลี่ยนการทำงานของแพลตฟอร์มค่ะโดยกำหนดเวลาการใช้งานสูงสุดวันละ2ชั่วโมงเพิ่มการหยุดพักหลังใช้งาน15นาทีแล้วก็ปรับปรุงระบบตรวจสอบอายุของผู้ใช้งานก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ TikTok ยอมยุติคดีกับรัฐแห่งหนึ่งขณะที่บริษัทนี้กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาในลักษณะเดียวกันจากอีกหลายรัฐทั่วสหรัฐเลยล่ะค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
4: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ชั่วโมงที่2นะครับผมฟังเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันต่อเลยอีก1ชั่วโมงกับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆนะครับข้อความก็ยังส่งมาพูดคุยกันขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมสำหรับหลายๆข้อความในค่ำคืนนี้อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นหัวใจเลยทีเดียวนะครับ4เพลงต่อเนื่องแล้วก็หลากหลายเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกเพลงมาด้วยอีก1เพลงจากแก้มวิชญานีนะครับหัวใจปลอดภัยดี

0: เสียงร้องของพี่หนึ่งอภิวัตนะครับแล้วก็นัทศักดาธรกับสิ่งที่มีชื่อว่าพรมลิขิตนั่นเองบรรยากาศของ Cover Night Live ของเราก็ติดตามครั้งสุดท้ายของปีเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะอยากได้บัตรไปชมแน่นอนเลยนะฮะ Cover
1: Night Live โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาเรต

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: สียงจากโพลีแคทนะครับผมเวลาเธอยิ้มช่วงเวลาของ Smiley Request ของเราขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
1: คุณฟังครับ debut track ครับเป็นงานใหม่ของอัลบั้มใหม่ของบิลกินนั่นเองนะครับก็เพลงนี้คอนเซปต์ไอเดียเนี่ยมาจากตัวบิลกินเองนะครับเป็นเรียกว่าถามหาสเปคของคนที่ใช่ซึ่งบางทีคนคนนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดก็ได้แล้วก็เป็นการร่วมงานกับอะตอมชนกันที่มาเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองให้ในเพลงนี้ด้วยเพลงที่มีชื่อว่า checklist นั่นเองคุณผู้ฟังครับผมเดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจพี่แบมได้เลยนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปส่วนปอกลับมาอยู่กับคุณผู้ฟังใหม่พรุ่งนี้4ทุ่มเหมือนเดิมนะครับสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี่ส่งกำลังใจก้อนโตๆให้ด้วยขอให้สถานการณ์ดีขึ้นในเร็ววันครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราต้องการจองบูธเลย0901978310
2: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
3: Green Wave Share for Care Can to Care
2: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
4: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
2: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
3: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
5: เองม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: โดย
8: ยังคงติดตามด้วยกันนะคะเวลาง Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นรัฐบาลอินเดียค่ะสั่งให้รัฐต่างๆปราบปรามการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นิโคตินถุงซึ่งถือเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพค่ะโดยผลิตภัณฑ์นิโคตินถุงมีส่วนผสมของนิโคตินแต่ไม่มีใบยาสูบยังคงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะถูกลักลอบนำเข้ามาในอินเดียเพื่อจำหน่ายผ่านทางออนไลน์แล้วก็ร้านขายยาสูบท้องถิ่นจากผลการศึกษาของรัฐบาลกลางนะคะผลิตภัณฑ์นี้เป็นประเด็นด้านสาธารณสุขที่แทบไม่มีการควบคุมดูแลแล้วก็มีการบริโภคอย่างแพร่หลายนะคะในกลุ่มคนอายุ18ถึง40ปีค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียบอกว่าการได้รับนิโคตินเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กโดยมีการอ้างถึงบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยยาของอินเดียซึ่งให้อำนาจในการตรวจค้นแล้วก็ยึดผลิตภัณฑ์รวมถึงดำเนินคดีกับคนที่จำหน่ายสินค้าเหล่านี้ด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ

0: ใครฟัง
1: มาฟังเพลงเพราะตรงนี้กันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามที่เป็นหน่วยบำรุงจิตใจเราส่งให้คุณได้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงที่ Green Wave นี่แหละค่ะค่ำคืนที่งดงามนะคะเริ่มต้นเพลงนั้นเพราะว่าเห็นว่าคืนนี้ท้องฟ้าดูเหมือนจะเปลี่ยนไปนะคะไม่เหมือนกับวันที่ผ่านๆมาดูจะเห็นพระจันทร์สวยเด่นเลยนะคะบนท้องฟ้าชื่อว่าเช้าวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะฟ้าน่าจะเริ่มเปิดแล้วก็เริ่มเห็นแสงวันใหม่กันแล้วแสงอาทิตย์ที่หลายๆคนรอคอยนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งเพลงเพราะที่เพิ่งเปิดไป Wow and Dove ค่ะจะร้องเพลงนี้ให้ใครฟังเที่ยงคืน8นาทีนะคะกลับมาทักทายคุณผู้ฟังกันในช่วงดึกค่ะหลังจากที่วันนี้ตลอดทั้งวันก็คงจะสู้ชีวิตกันไปเนาะสำหรับคนที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมมีน้ำขังน้ำยังรอการระบายอยู่ในตอนนี้นะคะยังคงส่งกำลังใจให้ตลอดนี่แหละค่ะด้วยเพลงเพราะเยอะมากที่นี่ Green Wave อยู่กับ DJ แบมพลาดิไซสวัสดิ์นะคะตี 2เหมือนเดิม

0: มีข้อความหนึ่งนะคะบอกว่าพอฟังเพลงนี้แล้วทำให้นึกถึงตัวเองเลยนอนไม่หลับมาหลายคืนนะคะเพราะว่าฝนตกตลอดแล้วก็น้ำรอบๆ บ้านก็ยังไม่มีทีท่าจะลดเลยพอวันนี้นะคะฝนก็ขาดเม็ดไปแล้วนะคะดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นยังคงส่งกำลังใจให้อีกหลายๆคนด้วยแล้วกันนะคะและนี่คือสภาวะทิ้งตัวจากแดนวรเวทค่ะที่คุณอยากฟัง
1: Chilling Trackโดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
3: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
7: Green Wave Share for Care Can to Care
6: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
8: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
6: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
7: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
9: ่ Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: พลงรักอบอุ่นนะคะเสียงของป๊อปปองกูนั่นเองค่ะเป็นเพลงประกอบละครด้วยนะคะเวลากามเทพค่ะเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาเราก็คงจะได้พบกับคนที่เราเฝ้ารอนะคะนี่คืออีกหนึ่ง request ของคุณในช่วงนี้ Smiley request ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยค่ะ
1: Smiley request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
1: มาฟังเพลงใหม่นะคะที่เขาพูดถึงคนที่เจอกับความสัมพันธ์แบบกำลังมีปัญหามีปัญหาซะจนต้องเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะมันเป็นเพลงที่มีความหลากหลายของอารมณ์จริงๆทั้งความรักความคิดถึงความโกรธความอึดอัดแล้วก็ถ่ายทอดผ่านเนื้อเพลงที่มันค่อนข้างจะกวนๆหน่อยๆแล้วก็มีจิกกัดมีประชดประชันด้วยนะคะนี่คือเพลงใหม่จากเจเลอร์ค่ะเพลงที่ชื่อว่า Bye

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เบทเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
3: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
4: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัส
5: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะหน่วยงานบริหารช่องแคบอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นหน่วยงานที่อิหร่านจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซได้ออกคำเตือนถึงเรือต่างๆค่ะห้ามใช้เส้นทางผิดกฎหมายในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเรือเจ้าของเรือนายเรือและลูกเรือพร้อมกับเตือนให้เจ้าของเรือต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการละเมิดและถ้าผู้เช่าเรือฝ่าฝืนกฎเรือทุกลำของบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจจะเผชิญกับข้อจำกัดในอนาคตซึ่งที่ผ่านมามีความพยายามนะคะที่จะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดใช้งานได้อย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งโดยอิหร่านได้ยื่นแผน7วันต่อสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งตามข้อเสนอสหรัฐจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางอย่างก่อนที่ช่องแคบจะกลับมาเปิดอีกครั้งซึ่งหนึ่งในข้อเรียกร้องก็คือยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมกับ Green Update นะคะ
1: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้
6: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึก
1: DJ playlist 55 minutes DJ

ระหว่างที่กำลังเปิดเพลงนี้อยู่นะคะแหมอัลกอริทึมเนี่ยก็จัดมาให้เลยนะคะเป็นคลิปหนึ่งที่หลายคนอาจจะเห็นแล้วว่ามีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะยืนร้องเพลงหากสงสัยว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าก็เพลงนี้ของซาซ่านี่แหละนะคะแต่ว่ายืนร้องอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมแล้วก็ดูมีความสุขมากเลยเข้าไปอ่านรายละเอียดนะคะก็คือเป็นคุณหมอท่านหนึ่งนะคะที่คลินิกเปิดไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมแถวแถวพระราม9นะคะมีคนเข้าไปคอมเมนต์มากมายบอกว่าโอ้โหเข้าใจเลยว่าช่วงนี้อาจจะเครียดนะคะก็เลยไม่รู้จะทำอะไรมายืนร้องเพลงแล้วร้องเพราะซะด้วยและยังมีคอมเมนต์อีกบอกว่านี่สงสัยคุณหมอคงอยากเป็นนักร้องมากกว่าแต่ดันสอบติดแพทย์ไปแล้ว

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: จกลางความเจ็บปวดงานจากคริสเชนโดนะคะมุมมองความรักเปลี่ยนไปแน่นอนคนเราเวลาเจอกับเรื่องที่มันทำให้หัวใจมันเจ็บปวดขนาดนี้รักใครมากๆจะเป็นจะตายในเมื่อเขาเดินจากไปแล้วมันก็ทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นนะคะเลือกที่จะให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรกและที่มากไปกว่านั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตเป็นคนต่อไปด้วยเหมือนกันนะคะนี่คืออีกหนึ่งเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาก่อนหน้านั้นมีรักด้วยน้ำตางานจากโจก้องนะคะที่คุณรีเควสต์แล้วก็ยังคงส่งข้อความผ่านแอปเอทามฟังฟินกันมาในช่วงดึกแบบนี
1: ้อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

โดย73ปีทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: เราอยากให้คุณได้มองมุมใหม่นะคะสำหรับของที่เราคิดว่ามันไม่ใช้แล้วทิ้งไปจริงๆมันยังมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์มากกว่านั้นนะคะอย่างเช่นกระป๋อง1ใบเนี่ยถ้ายังเป็นอาหารกระป๋องใหม่ๆที่ยังไม่ได้เปิดเราก็ส่งต่อเป็นความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยได้นะคะแต่เมื่ออาหารข้างในมันหมดแล้วเนี่ยกระป๋องใบนั้นก็ไม่จำเป็นต้องหมดคุณค่าขอให้ล้างให้สะอาดแยกให้ถูกประเภทแล้วก็ส่งต่อสู่การรีไซเคิลนะคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนจากของที่เราใช้หมดแล้วเนี่ยกลายเป็นมูลค่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยต่อได้อีกทางนึงค่ะและนี่ก็เป็นแนวคิดของกิจกรรมนี้นะคะ Green Wave Share for Care Can to Care ค่ะ1 Can ไม่ได้มีแค่1หน้าที่แต่จะสามารถส่งต่อ Care ได้มากกว่าที่เราคิดนะคะข้างในของมันอาจจะหมดไปแล้วแต่ว่าคุณค่าของกระป๋องยังไปต่อกันได้ค่ะ
1: Green Wave ShareFor care, can to care.
2: ฝากกันเอาไว้นะคะสำหรับกิจกรรมในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะอีก 2-3 วันก็จะหมด เดือนที่เราคิดว่าก็สาหัสสากันกันอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนบอกว่าไม่ใช่แค่พระพิรุณและเป็นพระพิโรธแล้วนะเช้าวันใหม่วันนี้อยากให้มีแสงแดดเกิดขึ้นบ้างนะคะสถานที่บางแห่งต้องการการฟื้นฟูต่อจากนี้ไปนอกเหนือจากสถานที่ก็คงจะเป็นจิตใจของผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นกันด้วยเรายังคงส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องที่ Green Wave 106.5 FM คืนนี้หมดเวลาในช่วงของ DJ Bam แล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันมาเปิดเพลงเพราะให้ฟังกันต่อในช่วงเที่ยงคืนถึงตี2วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกข้อความที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนถึงนาทีท้ายๆเลยค่ะ
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนcover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: เวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงนี้เราติดตามได้กันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่อุทยานแห่งชาติคลองลานกำแพงเพชรค่ะได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดสั่งปิดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งชั่วคราวนะคะระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนนี้ครอบคลุมจุดท่องเที่ยวหลักทั้งน้ำตกคลองลานน้ำตกคลองน้ำไหลและคลองสวนหมากโดยทางอุทยานเขาขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการงดเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวงดเล่นน้ำแล้วก็งดกิจกรรมกางเต็นท์พักแรมในพื้นที่โดยเด็ดขาดในช่วงเวลาที่กำหนดค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะได้มีการเอาแถบกั้นเตือนอันตรายไปกั้นตลอดแนวพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมกับจัดกำลังชุดกู้ภัยอุทยานส่วนที่กำลังเฝ้าระวังนะคะติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์แล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงค่ะช่วงหน้าเรายังติดตามได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
0: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Wilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: สงสัยช่วงนี้พักผ่อนน้อยอ่ะเหนื่อยง่ายง่วงล้ายังไงไม่รู้อ่ะน้องหมอ
0: ถ้าเหนื่อยผิดปกติอย่ามองข้ามนะคะพี่อ้อยเพราะโรคหัวใจของผู้หญิงบางคนอาจแสดงอาการไม่ชัดเจนจนถูกเข้าใจว่าเกิดจากความเครียดพักผ่อนน้อยหรือว่ากรดไหลย้อนเพราะไม่แสดงอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงเหมือนผู้ชายแต่จะเหนื่อยแน่นหน้าอกอ่อนเพลียหายใจไม่อิ่มปวดร้าวบริเวณหลังแขนแล้วก็ไหลได้บางทีมีใจสั่นเหงื่อแตกร่วมด้วยค่ะที่สำคัญความเสี่ยงในผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นตามอายุและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนด้วยค่ะพี่อ้อย
1: โอ้โหนี่จากที่ง่วงอยู่เนี่ยน้องหมอทำพี่อ้อยตื่นเลยนะคะ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: ตามฟังกันต่อนะคะที่ฉันสุทธินาถทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กำลังรับมือกับการระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกสามารถระบุตัวบุคคลที่มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อได้เพียงประมาณ 30,000 คนซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมากถ้าเทียบกับกว่า 400,000 คนที่คาดการไว้จากการติดตามผู้ที่สัมผัสโรคค่ะโดยมากกว่า 80% ของคนที่ติดเชื้อรายใหม่ที่ได้รับการยืนยันผลเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้สัมผัสโรคที่เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งถือเป็นข้อบ่งชี้ว่าการแพร่เชื้อยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือการเข้าถึงของมาตรการเฝ้าระวังโรคค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันเหมือนเดิมเวลาของ Green News มารออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแหมแนนช่วงนี้ตามเทรนด์แต่งลุคปรุงจืดอ่ะจ๊ะ
1: ประจำเดือนมาต้องหาบเพลียมากแรงจะลุกยังไม่มีเลย
0: ที่เพลียเพราะว่าร่างกายขาดธาตุเหล็กไงแนนช่วงมีประจำเดือนลองหาอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงทานนะจ๊ะเนื้อสัตว์ตับไข่แดงผักใบเขียวเข้มกินคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นรอบหน้าประจำเดือนมาจะได้สดใสมีแรงพร้อมทำงานแต่ถ้าเพลียมากหน้ามืดใจสั่นปากซีดก็ควรไปตรวจเลือดก่อนนะแนนแต่ว่าตอนนี้อะปากซีดเอาไปสักสีไหม
1: ขอบคุณนะแต่มีสีเข้มกว่านี้ไหมอะ

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับดินสุทินาทองชื่นซาอุดีอาระเบียออกมาเตือนนะคะว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในตอนออกกลางอย่างช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมกับเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคนี้ค่ะโดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้แสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านนะคะที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสถ้าสหรัฐทำตามเงื่อนไขของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสงครามในตะวันออกกลางค่ะต้นชั่วโมงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก West by Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการ Recycleร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับพวกเรามีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
7: แวะฟัง Green News ได้กันต่อนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นบังกลาเทศค่ะเปิดตัวแคมเปญนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดแล้วก็โรคหัดเยอรมันทั่วประเทศแล้วนะคะโดยมุ่งเป้าไปที่เด็กที่พลาดการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันก่อนหน้านี้โดยมีรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐนะคะบอกว่ามีคนเสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันและต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับโรคหัด 1,087 รายรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการ100รายถึงแม้ว่าบังกลาเทศจะฉีดวัคซีนให้เด็กเกือบ20ล้านคนผ่านโครงการฉุกเฉินแล้วก็ติดตามผลแต่ว่ายังคงมีช่องว่างด้านภูมิคุ้มกันนะคะเพราะว่าเด็กจำนวนมากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือพลาดการฉีดวัคซีนในช่วงแคมเปญครั้งก่อนหน้าซึ่งแคมเปญครั้งล่าสุดนี้นะคะก็จะช่วยอุดช่องว่างด้านภูมิคุ้มกันลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตแล้วก็ทำลายห่วงโซ่ของการแพร่กระจายของโรคหัดทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
2: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

เริ่มต้นวันใหม่กันนะครับกับเช้าวันอังคารนะฮะเอาความสดชื่นมาฝากครับซึ่งก็ทักทายทุกๆคนครับที่ฟังกรีนเวฟอยู่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับกรุงเทพในความเป็นจริงจะบอกว่าพ้นแล้วจากฝนก็ไม่เชิงนะฮะเมื่อวานนี้ตอนจัดรายการตอนเราบอกว่าฝนไม่ตกหรือแบบซาไปแล้วหลายๆที่ก็ยังส่งข้อความกันมาอยู่ว่าฝนตกกันอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าฝนที่อยู่หน้าบ้านเราจะเหมือนกับฝนที่อยู่หน้าบ้านคนอื่นหรือน้ำที่แห้งหน้าบ้านเราจะเหมือนกับหน้าบ้านคนอื่นหรือเช่นกันในทางกับกันน้ำที่ท่วมหน้าบ้านเราก็ไม่ได้เหมือนกับหน้าบ้านคนอื่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไงก็แล้วแต่นะครับก็ส่งใจให้กับทุกเรื่องที่เรากำลังฝ่าฟันแล้วก็เชิญกันอยู่นะครับคนไหนพ้นคนไหนผ่านมาแล้วก็ดีใจด้วยนะครับเราไปกำลังใจให้ครับคนไหนไม่โดนคืนคุณคือผู้โชคดีนะครับส่วนคนไหนที่กำลังอยู่ท่ามกลางมันครับผมก็ยังไงรอติดตามกันนะครับจะพยายามทำหน้าที่สื่อกลางนะครับในการนำเสนอรูปแบบความช่วยเหลือรวมถึงข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผ่าน Green Wave ตรงนี้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับส่วนวันนี้ครับก็เป็นวันที่ทาง Green Wave ยังตัดสินใจให้พวกเราดีเจจัดรายการจากที่บ้านกันอยู่เพราะฉะนั้นนี่สดไหมสดจ้ะแต่ว่าสดจากที่บ้านพี่อั๋นนะครับเพราะฉะนั้นทักกันมาได้เหมือนเดิมแล้วก็เพลงเพราะนะครับก็ดูแลกันไปเรื่อยฮะ2ชั่วโมงตั้งแต่ 5:00 ถึง 7:00 นก่อนที่จะเข้าสู่ Green Morning Show ด้วยกันอั๋นกับพี่อ้อยวันนี้ก็เป็นสตรีมยาร์ดออนไลน์กันนะครับเห็นหน้ากันสดๆเหมือนเดิมครับ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: แอฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: All well, รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
4: เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดช้าเหล่าน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
4: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี 020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Cover
4: Nightland โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: เข้าในไลฟ์นะครับก็วันนี้เลือกเสียงเพราะๆของโรสซิรินทิปนะครับและเพลงคุกเข่ามาฝากกันนะครับมีหลากหลายศิลปินนะฮะดูย้อนหลังกันได้นะแต่ถ้าล่าสุดยังดูไม่ครบอย่าลืมนะครับไปดูกันสำหรับโบกี้ไลออนแล้วก็วานวันๆกันด้วยทั้งภาพและเสียงครบถ้วนมากันเรียบร้อยแล้ว

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแม่

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ Starface
1: จริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่มีผลงานเยอะมากแบบนันสต็อปเลยนะฮะขับรถไปนี่คือบิลบอร์ดเต็มไปหมดเปิดทีวีเปิดมือถือทุกสื่อมีผู้ชายคนนี้หมดจริงๆทุกคอนเสิร์ตมีเขาไปแขกรับเชิญผมรู้สึกแบบนั้นนะแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับแบบคอนเสิร์ตใหญ่ของโอ๊ตประโมทนะครับแล้วก็ป๊อปปองคุณก็ยังมีผู้ชายคนนี้ไปแขกรับเชิญแล้วเขาก็ยังมีเพลงใหม่มาฝากเราอีกด้วยในเดบิวต์แทร็กวันนี้กับบิลกินเพลงนี้ชื่อว่าเช็คลิสต์ลองฟังดูว่าถูกใจมากน้อยแค่ไหน

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืน
2: ไหมไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: ปโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสาเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ด่นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReVFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: วิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เวเทอร์จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: Annabelle Kochanan จากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับ Club Inspire Day พุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
10: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
11: แวบๆแป๊บๆครับจะชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะ6โมงแล้วนะครับอ่ะใครยังไม่ตื่นให้เวลาโค้งสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวจบข่าวต้นชั่วโมงผมจะจับคุณเขย่าอีกทีนึงด้วยเพลงเพราะๆแล้วชั่วโมงหน้าเหลือชั่วโมงเดียวในการฟังเพลงกันนะครับก่อนที่จะเข้าข่าวนะกับ Green Morning Show ต้องตื่นนะหลัง6โมงให้อีก5นาทีเดี๋ยวมาปลุก

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด

0: Sophie L.
1: พัฒนาโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: Activa
1: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์

0: บ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
1: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
0: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุที่นาทองชื่นพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะคะตั้งแต่กรุงวอชิงตันถึงรัฐเมนเจอพายุนอร์อีสเตอร์พัดถล่มต้องยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า400เที่ยวเลยนะคะบ้านเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจกว่า 100,000 แห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงนึงของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะโดยรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งให้อพยพโดยสมัครใจเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นวงกว้างขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐก็เตือนเรื่องของพายุจะทำให้เกิดน้ำทะเลหนุนสูงคลื่นกระแสน้ำย้อนกลับแล้วก็ลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ตอนกลางมหาสมุทรแอตแลนติกและนิวอิงแลนด์นะคะส่วนที่อินเดียและเนปาลนี่ก็เจอพายุถล่มหนักเหมือนกันค่ะทำให้น้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่หลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับอันตรายค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อต้นชั่วโมงกลับมาส่งข่าวกันนะคะ
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

หมดเวลาครับให้เวลาเกิน5นาทีแล้วด้วย6โมงฝ่าๆแล้วทุกคนตื่นเถอะไม่ว่าจะตื่นมาแห้งหรือตื่นมาเปียกหรือตื่นมาท่วมตื่นมาอยู่ด้วยกันก่อนครับกรีนเวฟยังอยู่นะครับตามปกติเลยครับบ้านผมไม่ได้ท่วมนะฮะแต่ว่ากำแพงนี่ชื้นไปหมดเลยวอลเปเปอร์นี่เป็นลายน้ำกันเลยทีเดียวนะฮะก็อ่ะให้รู้ว่าอยู่กับฤดูฝนจ้ะคือเขาบอกอยู่ใต้ฟ้าจะไปกลัวอะไรกับฝนแต่ถ้ามาขนาดนี้ก็ควรกลัวกันอยู่นะคะแล้วนะตอนนี้ก็ใช่ว่าจะหยุดนะคะมันแค่ย้ายที่กันไปเรื่อยๆเฝ้าระวังกันนะครับแล้วติดตามกันนะถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเตือนกันเรื่อยๆนะครับหรือใครมีข่าวๆอะไรช่วยกันเช็คกันเสร็จว่ากรองแล้วบอกมากันด้วยอัปเดตไปด้วยกันนะครับถือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันและกันในทุกสถานการณ์ครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มาถึง Smiley Request นะครับแน่นอนก็ต้องขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยยิ้มให้ได้ในทุกสถานการณ์ทุกเช้าทุกวันจริงๆหัวเราะไม่มีเหตุผลเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับแต่ถ้ายิ้มไม่ต้องมีเหตุผลมากก็ได้นะผมว่าอ่ะมาหวังว่าเพลงนี้จะช่วยทำให้ยิ้มกันได้มากขึ้นครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: และเมื่อพูดถึงธนาคารออมสินกันแล้วนะครับก็ฝากนิดนึงครับกับเรื่องของความตั้งใจของธนาคารออมสินครับที่เขาตั้งใจอยากให้คุณมากกว่ากับการเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มแบบไม่ต้องเสียภาษีกันแล้วนะครับธนาคารออมสินครับชวนเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก Digital Savings นะครับบัญชีเดียวครบเลยทั้งออมได้ทั้งใช้จ่ายสะดวกแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยนะครับเปิดบัญชีด้วยตัวคุณเองได้เลยวันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะฮะได้รับดอกเบี้ยสูงสุดนะ 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีแล้วนะฮะแล้วก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่บาทเดียวและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก Digital Saving ด้วยตัวเองได้เลยผ่าน MyMo ได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือคลิก www.gsb.or.th ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุก
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ของสุดท้ายแล้วจ้าเดินหน้าสุด7โมงนะครับแล้วเดี๋ยวกรีนมอร์นิ่งโชว์เจอกันอ่านอ้อยนะครับภาพเสียงมาครบเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งกันนะครับวันนี้จัดสดแต่ว่าเวิร์กฟรอมโฮมกันนิดนึงครับเพื่อให้ทีมงานทุกคนสะดวกสบายใจกันเต็มที่นะครับยังไงขอบคุณเอทามขอบคุณกรีนเวฟด้วยสำหรับความใส่ใจแล้วก็ความน่ารักนี้นะฮะขอบคุณมากๆด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุยกันต่อนะจ๊ะกับกรีนมอร์นิ่งโชว์ครับ

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ชั่งน้ำหนัก
1: All Well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาขชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
11: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนCover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
12: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
13: ยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
14: เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วค่ะติดตามด้วยกันกับสินสุที่น่าทองชื่นวุฒิสภาสหรัฐค่ะได้รับรองร่างกฎหมายปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพจิตสำหรับนักบินและก็เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศเพื่อส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็เข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆหลังจากที่